0: ชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ทางการค้าของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาว
2: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรเขาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลนี้ไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนหนึ่งก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง Modern Trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศแล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
3: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์พร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปพร้อมระบุว่าแม้ต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตอื่นยังอยู่ในระดับสูงแต่ภาวะตลาดไข่ไก่ที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำดังกล่าวไว้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยก่อนหน้านี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท20สตางค์เป็น3บาท40สตางค์เมื่อวันที่17มีนาคม2569และปรับขึ้นอีกเป็นฟองละ3บาท60สตางค์ตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือ12บาทต่อแผงอย่างไรก็ตามปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิลดลงประกอบกับการเปิดภาคเรียนใหม่ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภคกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดเริ่มสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัว
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทั้งนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้ทีมสุดซอยยังเตรียมส่งมอบหลักฐานใบกำกับการขนส่งของผู้ค้าทั้ง6รายให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อขยายผลตรวจสอบเอาผิดอย่างลึกซึ้งว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นและดำเนินคดีตามหลักฐานทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด
3: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียด
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี2564เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 7-80,000 คนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะ มะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช.1330ได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่า กังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายงาน Meet the Press ของสำนักข่าว NBC News ที่ระบุว่าเขาจะไม่เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใดๆก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะสั้นกับรัฐบาลอิหร่านและเขายินดีที่จะพูดคุยกับอายาตอลละห์ มุตตะบา คาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศเมื่อวันนี้ว่าอิหร่านจะระงับกระบวนการเจรจาและเปิดฉากการเผชิญหน้าโดยตรงกับศัตรูหากอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในเลบานอนต่อไปพร้อมย้ำว่าฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายโจมตีที่ชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาเดินทางถึงกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วและจะพบกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของยูเครนในสงครามกับรัสเซียตลอดจนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของยุโรปในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและมุมมองร่วมกันต่อโอกาสทางการทูตการพบหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600 ลำและยิงขีปนาวุธกว่า70 ลูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สำคัญทั่วยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5 รายและบาดเจ็บมากกว่า100 คนนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานยังพังเสียหายเป็นวงกว้าง
3: กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus ได้แก่ประเทศซาอุดีอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลก ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกและโอเปกพลัสเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกโอเปกพลัสบางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งไม่พอในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดโดยอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้ด้วยผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและในฐานะประธานาธิบดีผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอในหลายเขตเลือกตั้งทำให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยลงสนามนัดที่4พบกับสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ทีมสาวไทยจะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านสาวเช็กเกียร์ไม่ไหวแพ้ไป0-3เซตทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยระหว่างวันที่17-21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบกับบัลการีวันที่20มิถุนายนพบกับแคนาดาวันที่21มิถุนายนพบกับเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการเฟรนช์โอเพ่น2026ที่สนามโรงการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวมิราอันเดรียว่านักโหดดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียลงสนามโหดเอาชนะมาจาชวาลินสก้ามืออันดับ114ของโลกจากโปแลนด์6-3และ6-2มิราอันเดรียว่าคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตที่โรงการอสได้สำเร็จรับเงินรางวัล2,800,000ยูโรการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาราบินที่2ประภาวินวารีวราชที่3คาวัยบักวิรันจากฟิลิปปินส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงศ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบันติโมฮัมหมัดฟาริดุดดินฟาวาสจากมาเลเซียที่3รีลดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับชาวไทยจากทีมดำลูคัสออยสร้างผลงานน่าประทับใจในการลงแข่งขันสนามโมนาโกกลางปีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับที่18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการสำหรับศึก FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกสนามต่อไปจะแข่งขันที่สนามเซอร์กิตเดอบาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นโดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ ่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น
10: หนึ่งนาทีกับกปท.เด็กติดในรถเราช่วยได้เพราะความปลอดภัยของเด็กๆเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมและการใส่ใจกรมการขนส่งทางบกชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่ๆคนขับรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกันจำและนำไปปฏิบัติตามหลัก3สอน3สเต็ป3ใส่ใจเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน1สิ่งที่ต้องสอนก่อนเกิดเหตุได้แก่สอนเด็กบีบแตรสอนเด็กเปิดประตูและสอนเด็กเปิดไฟฉุกเฉิน 2. สเต็ปเอาตัวรอดเมื่อติดในรถได้แก่เด็กมีสติเด็กกดแตรและเด็กปลดล็อกและเปิดประตู 3. สิ่งสำหรับผู้ดูแลรถรับส่งดูแลด้วยใจและใส่ใจทุกขั้นตอนได้แก่นับจำนวนเด็กๆให้ครบทุกครั้งทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงรถเดินเช็คท้ายรถให้ชัวร์ว่าไม่มีเด็กตกค้างทั้งนี้หากพบรถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานหรือขับขี่อันตรายแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสะเออคำว่าสะเออเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมี2คำ คำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนข้าสกรวงมีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศหาดหินระบบนิเวศหาดโคลนระบบนิเวศหาดหินและระบบนิเวศหาดโคลนมีหน้าที่สำคัญทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างมากระบบนิเวศหาดหินเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เป็นอย่างดีมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงระบบนิเวศหาดโคลนเป็นพื้นที่ที่มีตะกอนมาทับถมและมักโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดเป็นแหล่งบำบัดของเสียที่เป็นอินทรีย์สารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำเนื่องจากบริเวณหาดโคลนจะแห้งเวลาน้ำลงผิวดินจึงมีโอกาสได้รับออกซิเจนทำให้แบคทีเรียสามารถทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการ

0: Radio freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะ

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แม่เฮียมันมีหลายคนนะเฮียนะระบุชื่อมาเลยได้ไหมเล่า
2: มันก็อยู่ใกล้ๆตัวเองนั่นแหละวะ
1: ที่วัดนะ
2: เฮ้ยไม่ใช
1: ่นั่นคงจะไอ้เลี้ยวสิ
2: ไม่ใช่ไ
1: อ้สองคนนี้มันก็อยู่ใกล้ตัวฉันนี่เฮียนะ
2: อีกคนหนึ่งเว้ย
1: ไอ้โอ้ยหรือเปล่าเฮีย
2: คนนี้แหละคือคนที่ข้าต้องการชีวิตมัน

มันน่าจะได้ก็หลุดลอยไปน่าเสียดายค่าคนง่ายๆแค่นี้ 50,000 บางทีเงินจำนวนนี้น่ะอาจจะช่วยเรามีความเป็นอยู่สบายขึ้นเอาวะไหนๆรับปากกับเขาแล้วหน่อยวะจะให้เงินมันหลุดมือไปได้ยังไงถ้าเบี้ยวกันหลุดไปได้เมื่อไหร่ก็น่ารู้ใช่ไหม

0: เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเอ็งเอ็งดูไม่เหยียบสิวะเฮ้ยถือค้อนทุบหินอยู่ตั้งนานแต่เปล่าเว้ยไม่ได้ทุบกลับมือลอยไปทางไอ้โอ้ยเว้ยบางทีก็ทำหน้าที่ทำหน้าจืดจืดเคร่งขรึมสลับไปสลับมาอย่างนี้ก็ไม่ทำอะไรเขาวะ
1: อ้าวก็เมื่อกี้ถูกเจ้านายเรียกตัวไปนี่วะคงมีอะไรบางอย่างหรอกนะกลับมาถึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี
0: ้เออพี่เหยียบพี่เหยียบพ
2: ี่
0: เหย
2: ีย
0: บ
2: อะไรวะ
0: เป็นอะไรไปหรือเปล่าวะ
2: ไม่มีอะไรวะ
1: อ้าวพี่เมื่อไม่มีทำไมทำมุนหน้าเมื่อมือชอบก้น
2: เออชักขี้เกียจวะไม่ทำดีกว่า
1: เอาม
2: า
1: หน่อยเหรอเดี๋ยวผู้คุมหรือผู้ช่วยมาเห็นเข้ามันไม่สวยนะพี่นะเมื่อกี้ไอ้โอ๊ยมันก็ขาดโทษไว้ทีนึงแล้วมันว่าถ้าไม่ฟังมันจะรายงานไปนะพี่นะ
2: เฮ้ยมันอยากรายงานให้มันรายงานไปสิวะเฮ้ยเอาไม่ขี่มาจุบุรีนะเว้ย
1: ฮะมีเหรอ
0: มีเหร
2: อมาคิดจิกได้มาซองเว้ย
1: จิกใครพี
2: ่ไม่ต้องถามเอาไม่ขีดมาก็แล้วกันนะเอ็งเอาไปคนละมวลแล้วไปจุดมา
1: ได้พี
0: ่แต่ว่า
2: เอ็งมีปัญหาอะไร
0: เปล่าพี่เปล่าแค่เราอู้งาน มันก็มีโทษแล้วนะแอบสูบบุหรี่อีกโทษกำลังสองสแควร์ด้วยนะพี่เหยียบ
2: เออนะข้ารับรองสิโฟย
1: เอาก็เอาวะไปจุดเดี๋ยวนี้ฮะ

0: ชื่นใจหน่อย
1: นานๆจะได้อัดกันเต็มที่อย่างนี้สักทีมันให้ชื่นตาชื่นใจหน่อยไหมอยากปากแห้งมานานแล้ว
0: ถ้าปากแห้งแล้วมันก็แตกเลย
1: หมายความว่าอย่างไรวะ
0: อ้าวหมายความว่าถ้าผู้คุมผู้ช่วยไม่เห็นมันก็เอาเรื่องเลย
1: อ๋อโดยเฉพาะไอ้โอ้ยเหร
0: อ
2: โอ้ยก็โอ้ยสิวะฮะมันไม่ใช่พ่อกูหรือว่าพ่อผู้พ
1: ิชไม่ใช
0: ่แต่ฐานมันเหนือกว่าเราผู้ช่วยผู้คุมนะ
2: กลัวเหรอวะ
0: ไอ้โอ้ยน่ะมีกลัวหรอกกลัวผู้คุมกับคุณพ่อน่ะสิ เกิดเปลี่ยนตรวน4หุ่นเป็น6หุ่นแล้วเล่นจังหวะคลื่นกระทบฝั่งแล้วพี่เหยียบจ๋ามันทรมานแทบน้ำตาเป็นสายเลือดจนนะพี่นะต้องคลานมาทำงานเป็นอาทิตย์อาทิตย์เชียวพี
1: ่แล้วพี่เหยียบมีอะไรการันตีในความปลอดภัยล่ะ
2: ชีวิตมันสิวะ
1: ฮะเอาไว้เถอะพี
2: ่มันอยากซ่าเอามันไว้ทำไมล่ะอยากได้หน้าได้ความดีบนเลือดเนื้อของเราแกไม่ต้องพ่อเหรอหมกมันซะเลยสิโว้ยหมดเรื่องไปจริงไหม
1: พี่พี่เจี๊ยบโอ้ยมาจริงๆแล้วพี่ชิเป่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยดับดับดับดับดับ
2: เฮ้ยไม่ต้องเว้ยสู้ต่อไปกูรับผิดชอบพวกมึงเอง
1: เอาเงินเหรอ

0: เฮ้ยจริงๆนะพวกแกนี่มันไม่เชื่อกันซะบ้างเลยเมื่อกี้ก็เตือนมาครั้งนึงแล้วนี่เอาอีกละแล้วแกจะมาว่าฉันใจดำไม่อรุ่มอร่วย
1: เอ้ก็เอ็งไม่ใช่พ่อข้าเนี่ยวะ
0: เอาแรงถึงขนาดนั้นจะรอเหยียบ
2: พี่แรงไปหน่อยแบบนี้เจอหลายกระทงแล้วพี่เหยียบคราวนี้อัดแปดหุ่นไม่ใช่หุ
1: ่นไม่สำคัญด้วยฮะถือว่าเป็นผู้ช่วยใช้อำนาจกันกดขี่กันอะไรวะ
0: ผู้ช่วยไม่ใช่เทวดาวะเหยียบมันก็นักโทษเหมือนกันน่ะ

0: แต่แกพยายามที่จะฝ่าฝืนระเบียบทุกอย่างโดยไม่ฟังเสียงเตือนของฉันเลยนี่วะตื่นไปหนหนึ่งนี่กลับมาเจออีกแล้วนั่งสูบบุหรี่ยังไม่ใหญ่ดีการงานไม่ทำมันจะเหยียดยามไปหน่อยละมั้ง
1: แปลว่ามึงซ่าใช่ไหมโอ้ย
0: แกอย่าอวดดีกับฉันดีกว่าหน้าเหยียบ
2: ใช่พี่เขาพูดช่วยไหมพี่
3: เราน่ะเสียเปรียบมันขึ้นดังล่องมา
1: ทำไมฉันเป็นใครไม่สำคัญด้วย
0: แปลว่าแกจะให้ฉันเอาเรื่องให้ได้ใช่ไหมเหยียบ
1: เองเจ้ายังไงกับกูเลยโอ้ย
0: ฉันไม่เอาอะไรกับแกหรอกแต่ว่าฉันจะรายงานเจ้านายให้เขาจัดการกับแก
1: ทุยไอ้หน้าตัวเมีย
0: ได้ฉันจะเป็นตัวผู้นะแต่ฉันจะไม่ก่อเรื่องกับแกให้ผู้คุมรายงานต่อไปให้คุณพ่อรู้และจัดการกับพวกแกเองดีกว่า
1: เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อน
2: ใจเย็น
1: ตกโอ้ตกใจอะไรวะ
3: มันไม่สวยนะพี่เยี่ย
2: แบบนี้โทษหนักนะพี่นะ
1: โอ้ไม่สนหรอก
0: ดีเดี๋ยวได้รู้กัน
1: เฮ้ยมึงจะไปไหนไอ้โอ้ย
0: ก็เองฆ่าข้าไงล่ะข้าจะไม่ให้เองประณามว่าไอ้หน้าตัวเมียเดี๋ยวจะหาว่าข้ารายงานไม่เป็น
1: นี่เว้ยวิธีของลูกชายไอ้โอ้ยพี่

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: หมูแล้วเฮ้ยทำไงดีวะ
1: โอ้ย
0: มา
1: อีกไปขอเรื่องอีก
0: ลุกขึ้นมาโอ้ยแสดงความเป็นลูกผู้ชายของเองหน่อยสิวะฮะหรือเป็นได้แค่ลูกผู้ชายนุ่งผ้าสิ้นที่เขาเรียกว่าลูกช่างฟ้อง
2: แกกับฉันขนาดนี้ใช่ไหม
0: เฮ้ยลุกขึ้นมาแสดงความเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิวะ
2: ก็ได้
0: หมาพิษ
1: นี่ไงนี่ไงมันจะไหวเลยนะฮะอีกคนได้แค่กำปั้นแต่คนต้องมือต้องตีเนี่ย
3: ก็ไม่น่าหาเรื่องกับมันดีวะ
1: เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วดีวะ
2: พอหรือยังวะไอ้เหี้ยถ้ายังก็ลุกขึ้นมาอีก
1: มึงไม่รำคาญอ่ะกูเอามึงแน
2: ่เฮ้ยเฮ้ย
1: ฮะเฮ้ยก็เอามึงแล้วเว้ย
2: มึงอยากไล่เขาเหรอปล่อยนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ปล่อย
1: เอาพี่เหยียบเอาเลยพี่เหยียบเอาเลย
0: ดีดีดี
1: เฮ้ยเฮ้ยมันฟัดกันนัวเลยเฮ้ย
4: โอ้ยมันฟัดกันนัวเลย
0: เฮ้ยตีกูมั่งแล้วโอ้ยกูทนมึงมานานแล้ววันนี้วันตายของมึงเหรอไอ้โอ้ย
2: หลุดเอาไว้หลุดเอาไว้ที่ข้า
1: ที่ข้า
2: เอาไว้ที่ข้าที่ข้าที่ข้าแล้ว
1: มึงยอมจับตัวเองนะลงตัวลงเลยแล้วก็เอาตัวนี่ฮะงัดขามันไว
5: ้
1: จับขาไว้ไว้อีกข้างนึงถ่วงไว้เลย
5: แล้วเอาไว้ช่วยนะเว
1: ้ยมีเร็วไปเลยนะเร็วไปเลยมาเร็ว
5: ไปเลย
2: ปล่อยนะปล่อยกูไว้ปล่อยกูไว้
1: ทำไมวะ
2: ขอบใจวะ

0: ลองไปนอนบอกกระแตเลยนะมึงนะ
1: ตายโหงซะแล้วก็ไม่รู้นะพี
2: ่สงสัยว่าห้องเครื่องพังไปแล้วมั้ง
0: ดีกูขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะวะไหนๆก็ทำมาถึงขนาดนี้แล้วกูจะให้มึงคนละพันนอกนั้นใครไม่เกี่ยวหูปากให้หมดด้วยขอนทุบหินนั่นดีแล้ววะกูจะตีกระบาลมันให้เละกูขอทีเดียวเท่านั้นแล้ววะ
3: เฮ้ยตีมันทุกคนไว้ตีมันทุกคน
4: เฮ้ยมันจะโดน

0: นี่เวรก่อเรื่องกันดีนะก่อไอ้เหยียบละไอ้ตัวก่อเรื่อง
1: โอ้ยยิงผมทำไม
0: ก็มึงทำอะไรอ่ะแห่เหยียบ
1: ก็ไอ้โอ้ยมาต่อยผมอ่ะ
0: แล้วมึงสามคนก็รุมบ้อมมาจนสลบเหมือดแถมจะเอาก้อนหินนี่ทุบมันจนกระบาลมันเละอย่างนี้น่าจะยิงให้ตายซะไอ้นี
1: ่โอ้ยนี่ตอนนี้ผมจะตายอยู่แล้วอย่ายิงผมเลย
0: ทีเวลามึงจะก่อเรื่องมึงไม่ได้คิดกลัวเกรงอะไรเลยนะวะ
1: อ๋อผมไม่ได้ก่อเรื่องอะไรโอ้ยมันชกผมก่อนนะ
0: ไม่ต้องพูดมากข้ารู้จะให้โอ้ยมันดีมันไม่ใช่คนหาเรื่องไม่งั้นน่ะมันไม่ได้เป็นผู้ช่วยหรอกวะมึงจะต้องทำอะไรผิดไอ้โอ้ยถึงได้ต่อยเอา
1: โอ้ยเรื่องนี้ผมจะต้องร้องถึงอธิบดี
0: ไอ้มึงจะไปฟ้องร้องอธิบดีละอธิบดีเมืองผีที่เอามากูจะให้มึงต่อย
1: อย่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้ว
0: ย่ำไอ้พวกเราล่าไอ้สามตัวนี้ไปครั้งเดียวรอการสอบสวนเอาตัวไป
1: สบอม
0: ไปเลยเลือดไหลซึมออกมาห้องเครื่องพังซะละมั้งลมหายใจอ่อนเต็มทีเอมาในการซะแล้วเฮ้ยช่วยกันเอาไปอ้อยไปส่งขึ้นรถไปโรงพยาบาลด่วนเว้ย

0: คุณพ่อพี่มันสวัสดีครับ
1: สวัสดีลูก
2: โชคดีนะโอ้ย
0: ผมมากราบขอบพระคุณมากที่คุณพ่อกับพี่มั่นกรุณามาเยี่ยมผม
1: ไม่เป็นไรหรอกลูกโอ้ยน่ะเป็นคนดีอยู่ในกรอบในระเบียบทำงานด้วยความขยันขันแข็งช่วยงานราชทัณฑ์เป็นผลดีมาตลอดคนดีๆอย่างนี้ถ้าพ่อไม่มาเยี่ยมซะเลยก็รู้สึกว่าจะใจจืดใจดำกับโอ้ยมากไปสักหน่อยนึง
0: กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio freshen up.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้า จะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่กันทั้งนั้นเพราะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% เมื่อออกใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force 4ประตูทุกรุ่น
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
4: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: Mass FM ร่ม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติค่ะแผ่นดินไทยแผ่นดินทองในน้ำมีปลาในนามีข้าวเชื่อว่าคุณค่าของแผ่นดินไทยยังคงมีอยู่เพียงวันนี้กับการค้นหาและนำมาประกาศโดยเฉพาะเรื่องของสินค้า GIสินค้านมรายการแรกของประเทศไทยที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนได้แก่นมวาริชค่ะจากการเปิดเผยของนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลก1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้นะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริชจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GIรายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของนมโคคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันค่ะวันนี้ไม่ทราบว่าดื่มนมแล้วหรือยังนมวาริชเป็น GI สินค้านมรายการแรกของประเทศไทยนะคะยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ

0: ึงจุดหนึ่งก็จะพบว่าตนเองด้อยคุณค่าเป็นความจริงทีเดียวที่ว่างานสบายๆเป็นสิ่งยับยั้งความบากบั่นไปสู่การทำงานใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
5: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
6: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
7: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟต์ช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บ่งสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
7: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพส่วนจังหวัดเชียงใหม
8: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
8: อบจ.เชียงใหม
7: ่เมืองแห่งการเรียนรู้
9: วงวรวิหารพระอารามหลวงกลางใจเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่บนเนื้อที่กว่า32ไร่วัดแห่งนี้คือศูนย์กลางแห่งศรัทธาและประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาสร้างขึ้นในสมัยพญาแสนเมืองมาราวปีพุทธศักราช1928ถึง1945เดิมเรียกว่าราชกุฏาคารหรือวัดโชติการามโดยมีองค์เจดีย์ขนาดใหญ่กว้างด้านละ60เมตรสูงกว่า80เมตรในอดีตซึ่งนับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคเหนือณเวลานั้นองค์เจดีย์เคยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในสมัยพระนางจิรประภาเทวีทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งองค์แต่ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาวัดเจดีย์หลวงไม่เพียงเป็นสถานที่สักการะแต่ยังเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณ
7: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรยากาศภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สวนอบจ.เชียงใหม่เต็มไปด้วยความคึกคักจากประชาชนจำนวนมากนะคะที่พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมสุขหรรษาสามช่ามามันแสงสีเสียงเต็มระบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เปิดพื้นที่ให้ชาวเชียงใหม่ได้ออกกำลังกายพบปะสังสรรค์และสร้างความสุขร่วมกันแม้นบรรยากาศในการที่ฝนตั้งเขานะคะแต่ก็ไม่สามารถหยุดพลังของชาวเชียงใหม่ได้ทุกคนต่างพร้อมใจกันเต้นแอโรบิกและวาไรตี้แดนซ์อย่างสนุกสนานท่ามกลางแสงสีเสียงและจังหวะดนตรีที่สร้างความคลึกครื้นไปทั่วลานกิจกรรมค่ะโดยอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานก็คือการแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดเต็มทั้งชุดออกกำลังกายสีสันสดใสชุดแฟนซีและเครื่องแต่งกายสุดสร้างสรรค์เติมสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับงานนะคะพร้อมสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งค่ำคืนจนกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ด้านการออกกำลังกายของจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นกิจกรรมเต้นแอโรบิกที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่สุดครั้งหนึ่งของเชียงใหม่ค่ะภาพผู้คนนับร้อยที่ขยับร่างกายไปพร้อมกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นและฉากหลังดอยสุเทพกลายเป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจที่สะท้อนพลังของคนรักสุขภาพความสามัคคีและความสุขของชาวเชียงใหม่พร้อมตอกย้ำให้เห็นว่าเชียงใหม่คือเมืองแห่งสุขภาพเมืองแห่งความสุขและเมืองแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
9: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

นิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จงเสาะแสวงหาโอกาสที่จะนำพาคุณไปสู่สายงานที่คุณวาดฝันไว้ถึงแม้ว่าตัวอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่จะไม่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนาแต่คุณก็ได้แนวคิดว่าสายงานนั้นๆจะนำมาซึ่งสิ่งใดและคุณก็จะสามารถเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับอาชีพที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงได้ในทางกลับกันคุณอาจจะค้นพบว่างานที่คุณปรารถนานั้นไม่ใช่งานที่เหมาะสมกับคุณและแผนในอนาคตของคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง 15% ของนักศึกษาที่มีโอกาสได้ฝึกงานในขณะเรียนนั้นมีแนวโน้มที่จะมีงานทำภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วและ 70% เชื่อว่านักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานเหล่านี้จะมีการเตรียมตัวสำหรับเข้าทำงานได้ดีกว่าซึ่งข้อได้เปรียบนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานนั่นเองค่ะ

0: ที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
2: ์เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเธอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ตันติยานันท์การ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อรุ่นเสื้อทีมในแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดโปโลเสื้อยืดคอกลมโดยมีเนื้อผ้าให้เลือกอย่างหลากหลายถูกใจถูกราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482ใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forbee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forbee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forbee ดูแลสุขภาพที่ Forbee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forbee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your happiness, our happiness.

ณผู้ฟังคะวันนี้กับการเสพโซเชียลโดยเฉพาะเด็กๆนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการส่งความห่วงใยได้ผลักดันให้เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาสมาธิบกพร่องนะคะจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทร์รวงทองเปิดเผยถึงกรณีเด็กเสพโซเชียลมากทำให้ความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้สมาธิมีความบกพร่องซึ่งเรื่องนี้ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มแต่เป็นความท้าทายในโลกยุคดิจิทัลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดันเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อเด็กไทยกลับมามีคุณภาพในอนาคตด้วยการแก้ปัญหามองสองทางด้วยการศึกษาต้นแบบจากต่างประเทศเนื่องจากเด็กเล็กที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่จะต้องมีการปกป้องส่วนในเด็กโตจะต้องมีการสอนทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีการเรียนรู้เรื่อง AI ทั้งนี้ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและจากนี้จะต้องมาพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเรื่องอายุในการเข้าดูเป็น

0: ผู้ฟังค่ะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้ด้านสื่อดิจิทัลผ่านโปรแกรม DaVinci Resolve ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และงานโปรดักชันจริงในการเรียนครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการตัดต่อวิดีโอการปรับสีไปจนถึงการสร้างผลงานสื่อสร้างสรรค์ในสไตล์ของตนเองเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ให้ก้าวทันยุคดิจิทัลการเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความรู้ด้านสื่อแต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสนใจและเส้นทางอาชีพในสายงานครีเอทีฟอีกด้วยค่ะวารีเชียงใหม่สคูล Beyond Tomorrow 0531402324ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
0: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
2: 0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโพธิ์เชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power by โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม

0: ังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอราบีฮันนี่เวเนกาออริจินอลน้ำผึ้งเวเนกาที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอราบีฮันนี่เวเนกาบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือคีโตก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนกาจากฟอราบีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabi.com ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening.

สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะมาแล้วแนวคุณฟังต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ใหม่และวันจันทร์ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์จันทร์ที่8มิถุนายน2569ทำงานกันเต็มสัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วต้นเดือนนี้หยุดกันไปหลายวันเลยบอกแล้วว่าหลังจากนี้ก็ทำงานกันยาวๆพร้อมกับอากาศที่สลับกันไปมาระหว่างมีฝนแล้วก็มีแดดเช้านี้ก็ครึ้มๆมาบ้างเป็นผักๆแล้วก็แดดก็พยายามจะออกมาทักทายให้เราได้สดชื่นกันเพราะเจอฝนดักหน่วงกันไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลายที่เลยทีเดียวค่ะที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังแต่ก็ระบายได้เร็วเลยทีเดียวก็ว่ากันไปต้องเตรียมพร้อมในการรับมือเพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะเข้าสู่เช้าวันทำงานของเราฟังเพลงเพราะด้วยกันกับงานของพอสเพลงนี้กับที่ว่างและพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มเพิ่มพลังมื้อเช้าแล้วก็เพิ่มพลังด้วยกาแฟหอมสักแก้วหนึ่งขอกาแฟแก้วหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในเช้านี้นะคะพร้อมกับเรื่องราวที่ยังคงต้องอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองกันเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะและก็อย่าลืมดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยเพราะช่วงนี้คนเป็นหวัดกันเยอะมากเลยนะนอกเหนือจากหวัดแล้วไข้เลือดออกก็ระบาดหนักเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับยุงแล้วก็ยุงเยอะจริงๆในช่วงนี้ยุงก็เยอะมดก็เยอะแมลงก็เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะไว้มาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันจันทร์ที่8มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ 29.6 องศาเซลเซียสด้วยความที่เมื่อวานนี้ฝนไม่ตกนะแต่ว่าอากาศครึ้มตลอดทั้งวันเลยนะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดเช้านี้ 12 องศากิ่วแม่ปาน 14 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 18.6 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ13.5 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศยามเช้าของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของเราด้วยค่ะฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมกับเช้านี้นะคะมีเพลงดีๆมาฝากกันด้วยแล้วก็มาพร้อมกับเพลงที่น่าฟังเสมอๆค่ะคุณผู้ฟังจากที่ว่างของพอสมาถึงเพลงนี้งานของเอจิรากรบ้างกับไม่มีตรงกลางไม่มีที่ว่างสำหรับใครถ้าใจของเรามั่นคงพอนะ

อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองดูนะคะถือว่าจะเป็นสิ่งที่ดีถือว่าจะเป็นสิ่งที่มันคลิกกับเราและเข้ากับเราได้มัสเกเทียเพลงนี้ค่ะไม่ลองไม่รู้อยากให้เธอลองนะคะสครับก่อนนั้นกับรอยยิ้มเริ่มต้นวันใหม่สัปดาห์ใหม่ด้วยรอยยิ้มและอิจรากรไม่มีตรงกลางค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันกับชั่วโมงช่วงเช้าของวันจันทร์ 9:30 นนะคะและอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือเราพร้อมให้การดูแลโดยเฉพาะช่วงของฤดูฝนนอกจากระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วต้องระวังเรื่องการเดินทางด้วยค่ะให้ด้วยการเดินทางคุณราบรื่นสบายใจเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการดูแลรถของคุณค่ะเพื่อให้การเดินทางเป็นอย่างมั่นใจและปลอดภัยทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota เครื่องมือก็ทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานด้วยใช้อะไหล่แท้ของ Toyota มั่นใจในคุณภาพทุกการซ่อมบำรุงและก็มีห้องรับรองลูกค้าที่สะดวกสบายเอางานไปทำระหว่างรอรถได้ค่ะหรือว่าอาจจะนั่งเช็คอินนั่งชิลๆสบายๆได้หมดเลยทีเดียวพร้อมบริการเรื่องของอาหารว่างเครื่องดื่มชาและกาแฟระหว่างรอรับบริการให้เราดูแลรถคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวค่ะสนใจนัดหมายรับบริการกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ได้ทั้ง6สาขาเปิดให้บริการทุกวันอย่าลืมจองคิวก่อนล่วงหน้านะคะ 8:00 น.ถึง 17:00 น.กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053 202 009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะเวอร์ชันคัฟเวอร์มาเยอะละลองฟังเวอร์ชันออริจินอลของเขาเพลงเก่าของ City My เพลงนี้กับหากฉันตา

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

นี่กับ Pretty Boy ค่ะก่อนในนั้นมีงานของ The Cause ด้วยกับ All the Love in the World เพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะคะกับช่วงลายามเช้าของเรา9นาฬิกากับ48นาทีเช้าของวันจันทร์กันนะคะและเช้านี้ค่ะยังอยู่ด้วยกันกับความสุขง่ายๆของการอยู่บ้านและโปรโมชั่นพิเศษที่รอคุณอยู่ช็อปให้คุ้มกันเลยทีเดียวยุคนี้สมัยนี้จะซื้ออะไรทั้งทีแม้จะมีไทยช่วยไทย Plus บางทีก็ต้องคิดแล้วคิดอีกค่ะโดยเฉพาะการเรื่องการดูแลบ้านบางทีก็ต้องเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดสมัครบ้านเรานั่นเองนะคะวันนี้พาคุณผู้ฟังไปเลือกสินค้าดีที่ Copenhouseเพราะเขาจับโปรโมชั่นช่วงกลางปีแบบนี้ช็อปคุ้มแน่นอนกับ Mid Year Fair กับ Mid Year Mega Fair นะคะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่ Copenhouse ลดสูงสุดไปเลยจะ 10% ค่ะสินค้ารายการหลายพิเศษสินค้าหลายรายการราคาพิเศษมากทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านใครอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องปรับอากาศหรือว่าจะเป็นแอคเซสซอรีต่างๆเยอะเลยเครื่องซักผ้าอบผ้าก็เพียบนะคะวัสดุก่อสร้างค่ะของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อน 0% นั้นสูงสุด10เดือนสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันเข้าไปเช็คกันได้ที่ Facebook ของ Golden House นะคะและสมาชิกของ Golden Club ค่ะรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเราจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3%ช็อปเรื่องบ้านแบบคุ้มที่สุดในช่วงกลางปีแบบนี้เติมความครบทุกความต้องการที่บ้านทั้งสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านและก็แต่งบ้านในราคาพิเศษแบบนี้ช็อปได้ที่ Copenhouse นะคะหรือออนไลน์สะดวกสบายมากๆค่ะผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ Copenhouse ยินดีให้บริการเสมอโปรโมชั่นยาวไปถึง24มิถุนายนนี้จัดเต็มความคุ้มแบบนี้ที่ Copenhouse นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะส่วน Call Center สอบถามเพิ่มเติม1160ได้ยินดีให้บริการเสมอและวันนี้แนะนำสมัครเครื่องมือช่างคุณพ่อบ้านต้องชอบเป็นเรื่องของงานช่างเป็นเรื่องง่ายกับสว่านไฟฟ้าค่ะราคาพิเศษเริ่มต้นที่690บาทเท่านั้นของต้องมีติดบ้านไว้จะได้ทำงานบ้านได้ DIY บ้านได้อย่างสบายๆแวะไปช็อปกันได้ที่ Copenhouse ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะ Headbury เพลงนี้บ้างกับ Little Journey ค่ะ

แป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วค่ะคุณนภังกับคุณสมัครการติดตามและเป็นเพื่อนกันในเช้าของวันเริ่มต้นทำงานสัปดาห์นี้กันด้วยนะคะแป๊บเดียวก็ได้เวลาเริ่มต้นสมัครการทำงานในเช้านี้กันค่ะและกลับมาเจอกันใหม่รอบบ่ายเลยพี่ตื่นมาพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมในช่วงเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็น3ชั่วโมงส่วนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อในช่วงของดีเจจุนกะลากันค่ะก็จะคัดสรรเพลงเพราะๆและเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณนภังกันเช่นเคยติดตามเราได้ตลอดทั้งวันที่นี่ไม่มีเบื่อไม่เหงาแน่นอนกับเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz ไปพร้อมกับงานของ Marshmallow เพลงนี้กับ Friends นะคะเจอกันรอบบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหว 7.8 มินดาเนาเตือนสึนามิหลายประเทศพบอาคารสูงถล่มแล้วเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ที่ความลึกประมาณ10กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าของวันนี้8มิถุนายนส่งผลให้ทางการฟิลิปปินส์ออกคำเตือนสึนามิขณะที่หน่วยงานด้านธรณีของอินโดนีเซียรวมถึงในอีกหลายประเทศอาทิญี่ปุ่นปาเลาปาปัวนิวกินีและไต้หวันรวมถึงสหรัฐได้ประกาศเตือนความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิที่อันตรายเป็นวงกว้างภายใน3ชั่วโมงข้างหน้าด้วยล่าสุดมีการเปิดเผยจากหน่วยงานข่าวสารของรัฐบาลฟิลิปปินส์ว่าพบอาคารพังถล่มในเมืองเฮเนรัลซานโตสบนเกาะมินดาเนาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารถล่มดังกล่าวด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงโดยระบุว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์โดยทันทีพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงในทันทีอย่างไม่รอช้าเพราะชีวิตของประชาชนสำคัญกว่าสิ่งของใดๆที่ต้องทิ้งไว้เบื้องหลังมาโกสกล่าวเพิ่มเติมว่าเขากำลังติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลจะทยอยแจ้งข้อมูลอัปเดตเมื่อสถานการณ์มีความคืบหน้าพร้อมประกาศว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะไม่ทอดทิ้งมินดาเนาทำกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากแผ่นดินไหวรุนแรงและความเสี่ยงจากคลื่นสึนามิที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆ

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening.

0: ฉันเข้าใจ
1: ฟังชื่อเพลงนี่มันมีคำว่าลึกๆมีคำว่าเล็กๆนะฮะแต่ละอย่างนี่มันคิดได้ดีๆทั้งนั้นเลยทีเดียวเนาะแต่เพลงนี้เป็นเพลงใหม่จากพี่ตู่ภพธรนะครับคุณผู้ฟังชื่อเพลง One Less of Us ชื่อในภาษาไทยก็คือเล็กๆลึกๆนะฮะหมายถึงความรู้สึกเล็กๆที่เก็บซ่อนไว้ในหัวใจอย่างลึกๆไงนะฮะนี่คือปู่ภพธรในเพลงใหม่นะครับวันนี้จันทร์ที่8มิถุนายนครับเรามาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อนะฮะช่วงเวลาของชแนล Radio Fashion Track ครับจะมีแทร็กใหม่นะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรวมไปถึงแทร็กที่เพิ่งปล่อยออกมาได้ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะฮะก็ยังคงมาเปิดอัปเดตคุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อนะครับเพลงไหนเพราะที่สุดนะฮะก็จะเลือกมานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับยังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับชแนล Radio Fashion Up ช่วงเวลาประมาณ 10:00 จนถึงประมาณเที่ยงวันนะครับคุณผู้ฟังอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของเพลงใหม่นะครับมาถึงเพลงใหม่ของน้องนูนิวกันละกันนะฮะเพลงนี้ก็เปิดไปแล้วในสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ว่าเปิดในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็น Fashion Track ของเรานะฮะในช่วงสัปดาห์นี้กันละกันครับจากเพลงประกอบซีรีส์พบเธอนะครับและนี่คือปักใจฮะจากนูนิว
2: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: มาถึงแทร็กใหม่นะครับคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบซีรีส์พบเธออีกรอบหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังฮะเพลงนี้ร้องโดยโบกี้ไลออนนะครับซิงเกิลใหม่ครับกับเพลงที่ชื่อว่าดั่งใจฝัน
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: เป็นอีกคนนึงที่ร้องเพลงเพราะนะฮะจากน้องเก่งฮาริสนะฮะคุณผู้ฟังกับมนตราครับแล้วก็เพลงก่อนหน้านู้นโบกี้และอ้อนกับดั่งใจฝันแต่ละเพลงนี่เหมือนพาเราย้อนยุคไปนะฮะในยุคสัก70-60นะครับคุณผู้ฟังเพราะซีรีส์มันเป็นบรรยากาศแบบนั้นแหละฮะคุณผู้ฟังครับติดตามมันต่อสำหรับเพลงเพราะนะฮะแล้วก็เพลงใหม่ที่เราอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในช่วงของ Fashion Track นั่นเองฮะในช่วงนี้นะครับขอบคุณด้วยกับ Global House นะครับพบกับมหกรรม Mid Year Mega Fair ครับลดจริงคุ้มจริงกลางปีที่ Global House ลดสูงสุดมากถึง 70% กับสินค้าหลากหลายรายการนะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์อีกมากมายครับผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนได้ด้วยนะฮะและยังมีสินค้าทุบราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันนะครับและสมาชิก Global Club รับคะแนนสะสมคูณ10ครับเพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์และซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการนะครับรวมไปถึงการจ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มที่สุดในกลางปีครบนะครับทุกความต้องการทั้งบ้านซ่อมแซมบ้านแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษช็อปออนไลน์ง่ายๆได้เลยวันนี้ที่คลิก and collect เข้าไปที่ globalhouse.co.th นะครับช็อปได้เลยครับที่ Global House ทุกสาขานะฮะโปรโมชั่นนี้กับ Mid Year Mega Sale ให้ถึง24มิถุนายนนี้นะครับจะเต็มทุกความคุ้มและซื้อ 10,000 คืน 2,000 ครับเมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษนะครับสมาชิก Global Club ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาท800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทนะครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทนะครับรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาทเมื่อกดเพื่อนๆใน LINE Official ของทาง Global House นั่นเองครับแวะมากันได้นะฮะที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับมาถึงเพลงใหม่นะฮะจาก No One Else นะครับผู้ฟังร่วมกับ Copper นะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคนคนนี้เป็นของคุณครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track คน

0: ราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

0: เมื่อดวงใจมีรักครับการเอาท่อนฮุกเพลงเก่าแล้วก็มาทำดนตรีใหม่นะฮะแล้วก็ท่อนที่ประโยคที่จำกันได้เนี่ยนะฮะก็เอามาเริ่มต้นเพลงนี้ไปเลยนะครับเมื่อดวงใจมีรักนะฮะเสียงร้องของน้องเจนเย่นั่นเองครับแล้วก็ Fucking Hero แล้วก็ซีนายกันด้วยนะฮะในช่วงของการอัปเดตเพลงใหม่นะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้แล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่มีอาการปวดแต่ครับแขนขานะฮะโอ้โหแล้วก็รวมไปถึงแบบปวดไปถึงแบบเอ็นกระดูกข้อนะฮะโดยเฉพาะคนที่ต้องออกกำลังกายไปใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมหน่อยๆนะฮะหรือว่าชอบไปทำกิจกรรมในกลางแจ้งอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาการขยับบางทีผิดจังหวะปุ๊บนะครับอาการปวดต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาแทนที่ฮะมันจะไม่ชีวิตขัดจังหวะไปหมดมันสะดุดทุกอย่างนะครับอย่าปล่อยความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้นะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีตัวช่วยที่ตรงจุดอย่าง Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟินแอกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ครับช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้งานง่ายเพียงแค่ทาบริเวณที่คุณมีอาการปวดวันละ2ครั้งช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วและทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือจะปวดจากอาการการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาพร้อมลุยได้อีกครั้งนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับมาถึงเพลงใหม่ของพี่บอยบ้างนะฮะคุณผู้ฟังพี่บอยกฤษิยพงศ์ครับใครที่ติดตามพี่บอยมาโดยตลอดนะฮะแน่นอนครับว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงใหม่ของพี่บอยบ้างล่าสุดมาแล้วนะครับมาพร้อมกับนักร้องเรียกว่ารุ่นหลานนะเพราะพี่บอยพูดเองว่าได้ทำงานกับหลานแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงนี้ครับเขาบอกว่าพี่บอยพิมพ์พี่ได้พิมพ์สิโพสต์อยู่ใน Facebook ของพี่บอยเองนะครับบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแรกหลังจากที่ผมพยายามทำความเข้าใจในวิธีการแต่งเนื้อเพลงของญี่ปุ่นมาแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับหลานเจ้านายนะฮะที่เขาตั้งใจมากๆในทุกเวลาที่ทำงานด้วยกันไม่ทราบว่าความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างช่วยบอกกันด้วยนะครับนี่นะฮะคุณผู้ฟังดีงามมากนะฮะบอยกฤษิยพงศ์ครับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าฝากส่งด้วยนะฟีเจอริ่งกับน้องเจ้านายครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: Chiang Mai Radio Fresh and Track
1: มันอิ่มเอมไปหมดเลยนะครับเพลงนี้กับการรอคอยเพลงใหม่ของพี่บอยกสิยพงษ์นะครับนอกเหนือจากเพลงที่เพราะแล้วความคลาสสิกของเนื้อหาเพลงนี้ก็คือเรื่องของการฝากส่งจดหมายซึ่งแน่นอนว่ายุคนี้ไม่มีแล้วฮะส่งข้อความส่งจดหมายส่งความรู้สึกนะครับผ่านลงไปในกระดาษนะฮะแล้วก็กว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยแหมระหว่างที่รอเนี่ยมันลุ้นนะลุ้นกว่าการที่เราส่งแชทแล้วมันหนักขวานะผู้ฟังนะฮะอันนี้ต้องใช้เวลาหลายวันบางทีเป็นอาทิตย์ก็ยังมีกว่าเขาจะตอบรับมาหรือว่ากว่าจะรู้ว่าจดหมายที่เราส่งไปถึงมือเขาก็ยังต้องลุ้นต่อว่าเขาจะเปิดอ่านหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังเพราะจริงๆฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฝากส่งด้วยนะจากบอยกฤษยพงศ์นะครับแล้วก็น้องเจ้านายนั่นเองครับเป็นนักร้องรุ่นหลานๆละนะฮะแต่ว่าทำงานได้ดีมากๆเข้ากับพี่บอยมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบฟังเพลงญี่ปุ่นมาโดยตลอดเนี่ยคุณจะได้ฟังความรู้สึกของเพลงนี้เหมือนไวฟ์เพลงญี่ปุ่นเลยฮะคุณผู้ฟังฮะอย่างแหมมันผมรู้สึกศิลปินหลายคนเลยที่ฟังแล้วแบบมันได้อารมณ์ฟิลญี่ปุ่นอย่างเนี้ยอย่างฟูจิกาเซ่เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเพลงแบบจังหวะอย่างเงี้ยฮะจังหวะการออกท่อนนะฮะการเข้าท่อนฮุกหรือจังหวะท่อนแยกอะไรเงี้ยมันจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นไปเลยนะฮะเหมือนที่พี่บอยบอกนะฮะว่านี่เป็นเพลงแรกนะครับที่พี่บอยพยายามทำความเข้าใจในวิธีการแต่งเนื้อเพลงของญี่ปุ่นมันก็เลยออกแนวมีความเป็นไวฟ์ญี่ปุ่นสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงใหม่ที่อัปเดตให้ฟังกันครับในช่วงเวลาของ Fresh and Tag ของเรานะฮะเดี๋ยวได้เวลาไปเบรกกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีความกังวลเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินและก็โรคอ้วนนะครับแน่นอนครับอันตรายจากโรคอ้วนนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัจจัยเสี่ยงของโรคที่มันแฝงอยู่นะครับอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงครับโรคระบบหัวใจโรคหลอดเลือดโรคมะเร็งเหล่านี้นะฮะมันมาพร้อมกับโรคอ้วนนั่นเองครับดังนั้นหลายคนจึงพยายามหาวิธีในการลดน้ำหนักนะฮะทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการกินนะครับไปออกกำลังกายใช้วิธีทุกอย่างนะฮะเพื่อน้ำหนักลงได้ครับแต่บางคนมันมีภาวะเรื่องของอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองครับทำให้น้ำหนักที่มันจะลดได้ง่ายๆมันก็จะยากขึ้นพอยากขึ้นปุ๊บความท้อใจก็เกิดขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้นะฮะเราจะมาเพิ่มความมั่นใจให้คุณแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากที่โรงพยาบาลลานานะครับเราเปิดศูนย์ผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนโดยการส่องกล้องครับโดยการยกระดับการรักษาโรคอ้วนแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินนะฮะซึ่งภายในศูนย์นะครับจะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมแล้วก็ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนักกำหนดอาหารมีแผนกโภชนาการทีมสหสาขาวิชาชีพนะครับในการดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อสุขภาพดีน้ำหนักลดโรคร่วมต่างๆที่มันแฝงมาก็ลดตามด้วยนั่นเองฮะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่โรงพยาบาลลานาหรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.lana-hospital.com นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้จากเฟลโลแล้วก็น้องฟูอีฟนะฮะจากสาวฟูอีฟนั่นเองกับเพลงนี้ชื่อว่าบลูมครับสักครู่นึงกลับมาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อนะฮะ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสั่งยกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการปมลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่รัฐบาลเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการนำข้อมูลการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการอุปการะบิดามารดามาประกอบการพิจารณาสิทธิ์รายงานข่าวระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อกังวลจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณายกเลิกการใช้ข้อมูลสิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะพ่อแม่เป็นหนึ่งในเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อประชาชนรายงานระบุว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับนโยบายดังกล่าวไปดำเนินการและเตรียมชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณชนโดยคาดว่าจะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการการทบทวนครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังสังคมมีข้อกังวลว่าการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขประกอบการคัดกรองอาจส่งผลต่อผู้สูงอายุหรือครัวเรือนที่มีลักษณะความสัมพันธ์ทางการเงินซับซ้อนแม้ในทางปฏิบัติยังคงมีภาระดูแลกันอยู่ก็ตามทั้งนี้คาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวก่อนร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

0: คนก็ไปเจอความรักที่มันไม่โอเคมานะครับก็เลยทำให้เข็ดขยาดกับเรื่องของความรักกลัวว่ามันจะอันตรายถึงชีวิตนะฮะแต่สุดท้ายมันก็อาจจะไม่อันตรายถึงชีวิตหรอกแต่มันก็จะมีความยุ่งยากในชีวิตนิดหน่อยเท่านั้นเองครับความรักก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะมีทั้งความสุขความเศร้าสะสมปะปนกันไปนะครับอย่างน้อยขอให้เราปรับตัวแล้วก็ปรับความรู้สึกให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆวันแค่รับมือกับมันแค่นี้เองนะฮะแล้วมันก็จะผ่านไปครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ร้ายหน่อยนึงวันที่แย่หน่อยนึงนะฮะสุดท้ายแล้วสิ่งดีๆมันก็จะมาในที่สุดนั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับกับชื่อแมว Radio Freshen Up ครับแล้วก็พร้อมกับช่วงเวลาของการนับเพลงใหม่นะครับกับ Freshen Track ของเรา3เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้มี Better Weather นะครับจากเพลงที่ชื่อว่าแจ็คพอตนะฮะแล้วก็ตามมาที่เจฟสัตเตอร์แล้วก็ชามชัยนะครับกับเพลงเก่านะครับให้เก่าหลอกเพลงปีที่แล้วนี่แหละนะฮะแล้วก็นำมาใส่ดนตรีใหม่นะฮะจังหวะน่ารักมากเลยนะครับของขวัญปีใหม่ครับและปิดท้ายด้วยอันตรายไม่ถึงชีวิตจากละอองฟองกับซิงเกิลใหม่นะครับอ่ะนะฮะเข้าสู่ในช่วงเวลานี้ต่อนะครับมาอัปเดตซิงเกิลใหม่ของเราต่อนะครับงานจากพี่แว่นใหญ่ฮะคุณผู้ฟังครับซิงเกิลนี้นะฮะมาพร้อมกับความเศร้าแบบลึกๆครับมีความเงียบนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกแบบมันดูถูกทิ่มแทงใจนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เล่าแค่เรื่องของการจากลาหรือการคิดถึงนะครับแต่ว่าจะพาเราไปมองเรื่องของความทรงจำในมุมที่ซับซ้อนกว่านั้นครับว่าบางภาพที่สวยที่สุดในชีวิตเนี่ยกลับทิ้งรอยเจ็บไว้ที่มากกว่าภาพที่เคยเลวร้ายซะอีกใช่ไหมคุณผู้ฟังบางทีความทรงจำที่เป็นภาพสวยงามบางทีเนี่ยเขาบอกบางโอกาสไม่ใช่หมายถึงว่าทุกครั้งนะฮะบางครั้งภาพที่สวยงามที่อยู่ในความทรงจำมันกลับมาทำร้ายเราได้มากกว่าภาพที่แย่ๆไปซะอีกนะครับคุณผู้ฟังฮะนี่คือการเล่าเรื่องในเฟสใหม่นะครับของพี่แว่นใหญ่นะฮะกับการถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่ชื่อว่าตัวเองเป็นนักสะสมความทรงจำยิ่งเก็บภาพสวยๆมากเท่าไหร่ชีวิตก็น่าจะเต็มไปด้วยความอิ่มเอมมากเท่านั้นแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขากลับพบว่าภาพที่รักที่สุดนี่แหละทำให้เราปวดใจแล้วก็หน่วงที่สุดครับเพราะยิ่งรู้ว่ามันย้อนกลับไม่ได้ความรู้สึกก็จะยิ่งชัดเจนและลึกเจ็บลงไปมากแค่นั้นนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามเพลงใหม่นะฮะและนี่คือกอดความทรงจำครับเพลงล่าสุดนะฮะจากแว่นใหญ่และนี่คือเชียงใหม่ Radio Fresh and Track ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: สองเทพนะฮะวงการเพลงทีป๊อปนะฮะนนทนนท์แล้วก็เจฟฟ์ซาเตอร์นั่นเองครับกับเพลงชื่อว่า Time Flies ครับก่อนหน้านู้นแว่นใหญ่นะฮะเพลงใหม่ล่าสุดกับเพลงที่ชื่อว่ากอดความทรงจำนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ครับเราพาคุณไปที่โตโยต้าเชียงใหม่นะครับกับการขับขี่รถในช่วงของฤดูฝนนะฮะดูแลในทุกการเดินทางนะครับอย่าลืมนะนำรถคุณไปตรวจเช็คให้พร้อมทุกการเดินทางทุกสภาพถนนนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณด้วยนะที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ครับเราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการดูแลรถคุณเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยนะครับด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของโตโยต้าเครื่องมือนั้นทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานนะครับและใช้อะไหล่แท้จากโตโยต้ามั่นใจในคุณภาพของการทุกการซ่อมบำรุงนะฮะพร้อมกับห้องรองรับลูกค้าที่สะอาดสะดวกสบายครับและมีบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชากาแฟในระหว่างการรอรับบริการด้วยนะให้เราดูแลรถคุณครับเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับเปิดบริการแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนั่นเองครับแวะมากันได้เลยนะฮะคุณฟังสะดวกสาขาไหนนะครับมาที่โตโยต้าเชียงใหม่ของเราได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่สาขาฝางนะฮะสาขาสัมปทองนะครับสาขาลำพูนสาขาจอมทองนะฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์และที่สำนักงานใหญ่ครับที่บนถนนมหิดลใกล้แยกสนามบินนี่เองครับ053-202-009นัดหมายล่วงหน้าด้วยที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับมาถึงเพลงใหม่จาก The Graffy ครับเพลงนี้พูดถึงเรื่องของฝนฟ้าฝนของเดือนพฤษภา
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์

จากเพลงเริ่มต้นจากมิสเตอร์ทีมใช่ไหมก็ตามมาที่ The Big and the Super Band คำเชยๆใช่ไหมครับในยุคเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะฮะคุณจำมันได้แล้วก็กลับมาทำใหม่ฮะ Big and the Super Band กลับมาทำใหม่เอาเพลงนี้มาปัดฝุ่นใหม่พร้อมกับสายดนตรีที่มันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือคำเชยๆครับ2026เวอร์ชันนะฮะคุณผู้ฟังเพราะมากแล้วก็ฟังชิลดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังฮะในชั่วโมงนี้นะครับยังอยู่ด้วยกันครับพร้อมกับเพลงเพราะนะครับที่ช่องแบบ Radio Fresh Up ครับหลายคนบอกว่าฟังเพลงแล้วไม่รู้จักสักเพลงเลยฟังก็ร้องต่อก็ไม่ได้ด้วยแต่ว่าเพราะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะร้องต่อยังไงเอาเป็นว่าในชั่วโมงนี้นะครับเราให้คุณได้อัปเดตเพลย์ลิสต์เพลงใหม่ๆนะครับให้คุณนั้นได้ติดตามนะครับเผื่อจะได้เก็บไปในเพลย์ลิสต์ของคุณนะฮะเพื่อจะได้ไปฟังกันต่อนะเพลงนี้เพลงใหม่เพลงนี้เพลงเพราะอะไรประมาณนี้แนะนำเพลงใหม่ๆให้คุณฟังได้ติดตามกันทุกวันจันทร์2ชั่วโมงนะครับ10โมงถึงประมาณเที่ยงวันนะฮะและขอบคุณด้วยนะครับมาในช่วงนี้กับไฮยูชิงใหม่ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำคีโมหรือบำบัดหรือเคมีบำบัดทำให้บุคลิกภาพคือผมเนี่ย เริ่มบางลงนะฮะเรารู้สึกไม่ค่อยจะมั่นใจเลยพอเวลาผมบางผมน้อยลงไปเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้เราคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งนะครับที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่นะครับเราคัดสรรวิกผมแท้ 100% นะฮะพร้อมกับวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีทุกมุมมองนะครับคุณผู้ฟังมีทั้งทรงของคุณสุภาพบุรุษของคุณสุภาพสตรีนะครับลองแวะมาลองสวมใส่กันได้เลยแล้วก็ปรึกษากับเราได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับซึ่งเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 1:00 นตรงเลยนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ0918583613นะครับคุณผู้ฟังก็สอบถามเลยเพิ่มเติมกันได้นะฮะสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับทางแฟนเพจที่ไฮยูวิกส์นะครับรวมไปถึงการไปดูวิกสวยๆหลายๆทรงที่แฟนเพจของเราด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังบอกเลยว่าเวลาสวมใส่เสร็จปุ๊บนะฮะได้ความหล่อความสวยขึ้นมาแล้วความมั่นใจของคุณก็จะกลับคืนมาด้วย

0: พลงเศร้าๆมันทำเป็นเพลงในสไตล์แบบ R&B นะครับแล้วก็มีความเป็นดีว่าเข้ามาด้วยจัสมินิก้ากับวอนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นคำเชยๆจากบิ๊กแอนด์เดอะซูเปอร์แบนด์ในปี2026นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับมาถึงเพลงใหม่เพลงหนึ่งนะฮะเคลียร์ครับวันนี้ส่งเพลงนี้มาครับในการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ Forgotten and Found นะครับเพลงนี้ชวนให้เราย้อนถอยหลังกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเองนะครับเลิกเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นแม้จะต้องผ่านน้ำตาและความเสียใจแต่สุดท้ายเราจะได้กลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งเพราะคนที่ไม่เคยทำร้ายหัวใจเราก็คือตัวเราเองครับนี่คือคอนเซปต์ของเพลงใหม่เพลงนี้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าไม่เจ็บเลยสักวันครับ I Choose Me จากเคลียร์และนี่คือซิงเกิลใหม่ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

น่นอนครับถ้าเรากลับรักตัวเองสักอย่างนึงนะฮะแน่นอนตัวเราเองไม่เคยหักหลังตัวเราแน่ๆเลยครับคุณผู้ฟังความเสียใจความผิดหวังมันไม่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังฮะและนี่คือไม่เจ็บสักวันไม่เจ็บเลยสักวันครับ I Choose Me จากเคลียร์นะครับซิงเกิลใหม่และก่อนหน้านู้น Jasmineka กับวอนนะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับ BYD Northstar เชียงใหม่ครับอิสระที่ไปได้ไกลกว่าเดินทางไกลหมดห่วงเรื่องชาร์จนะครับจะขับในเมืองก็ประหยัดจะออกทริปก็มั่นใจกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เติมน้ำมันได้นะฮะเพราะการเดินทางที่ดีไม่ควรถูกจำกัดด้วยการชาร์จเพียงอย่างเดียวนะครับพบกับ BYD Seal 5 DMI ครับพร้อมพาคุณไปได้ไกลอย่างมั่นใจนะฮะทั้งในส่วนของคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับรุ่นพรีเมียมครับในราคา 699,900 บาทตอนนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบไปปุ๊บซื้อวันนี้กลับบ้านได้เลยเพราะว่าเรามีพร้อมส่งมอบแน่นอนนะฮะโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง30มิถุนายนนะครับแวะมากันได้เลยที่โชว์รูมของ BYD Northstar ทั้ง5สาขาสาขาราชดำเนินครับสาขามหิดลสาขามิโชสันทรายสาขาฝางและสาขาควงสิงห์นะครับ053-278-555ที่ BYD Northstar นั่นเองครับซึ่งก็นี้เปิดแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับจาก Three Man Down ไม่เคยได้ลาครับ

0: ความเจ็บปวดที่สุดของการบอกลาก็คือไม่ได้บอกลานะครับคือเป็นดาวครับกับการแต่ท็อปเพลงที่เศร้านะฮะจากคนที่ต้องจากกันไปและไม่เคยได้ลากันเลยนี่คือออริจินอลซาวด์แทร็กจากเทอม4นะครับคุณผู้ฟังหมดเวลาพอดีนะครับคงส่งหน้าที่ต่อในชั่วโมงหน้าที่ Beautiful Sound นะครับคุณผู้ฟังฮะแล้วก็พรุ่งนี้เรากลับมาฟังเพลงนี้กันต่อนะครับช่วงเวลาประมาณ 10:00 นถึงช่วงเวลาเที่ยงวันเหมือนเดิมนะครับที่ชแมล Radio Fresh Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งท้ายทันมั้ยเนี่ยอ๋อไม่เหลือแล้วนาทีเดียวเองนะครับก็เป็นว่าส่งคุณผู้ฟังไปฟังข่าวต้นชั่วโมงเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าติดตาม Beautiful Sound นะครับพรุ่งนี้เรามีเพลงพร้อมให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับช่วงเวลา 10:00 นถึงเที่ยงวันไปละวันนี้ทานข้าวให้อร่อยนะครับในวันทำงานที่ไม่มีวันหยุดอีกแล้วนะฮะไปกันยาวจนถึงสิ้นเดือนเลยไปละสวัสดีครับ
1: Refresh refill the music Chiang Mai Radio freshen up
2: This time is 12 o'clock in the afternoon Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนดูดซับกุ้งกว่า400ตันพร้อมเตรียมหารือในเวทีองค์การการค้าโลกนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอชได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลก WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียนางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลาย

0: ให้บ้านคุณคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
10: ่
11: ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
15: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
16: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
17: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
18: ้สยามทีวี
19: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
17: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
18: ้สยามทีวี
15: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะก็เป็นบรรยากาศของวันทำงานกันแล้วอีกวันหนึ่งครึ้มๆฝนฟ้าตกลงมาอยู่บ้างนะคะเมื่อเช้านี้เกิดแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ที่หมู่เกาะมินดาเนานะคะตอน 6:37 นาทีขนาด 8.2 ความลึก10กิโลเมตรและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานเฝ้าติดตามดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวสึนามินะคะที่หมู่เกาะมินดาเนาก็รายงานว่าไม่มีเหตุการณ์กระทบต่อแผ่นดินไหวและดูแลยังติดตามอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้เราทักทายกันไปด้วย On the Road Again Willie Nelson แล้วก็ Simply Red กับเพลง Holding Back the Years นะคะถือว่าเป็นเพลงน่าฟังทั้งสองเพลงเลยค่ะเอามาฝากคุณๆนะคะฟังกันได้ค่ะกับเพลงเพราะฟังสบายเที่ยงวันถึงบ่ายโมงอยู่เป็นเพื่อนเบรกทานมื้อเที่ยงกับคุณๆทาง 92.0 กับกันทิตาค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: รับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุด

0: 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่สยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
3: I know it wasn't much to get you here tonight, but I'm really honored.

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คุณซองกู๊ดเมมโมรี่วันนี้นะคะเลือกเพลงของรอดสตูดที่ปกติร้องคนเดียวนะแต่ว่าวันนี้มีเสียงหวานๆมาร้องด้วยนะคะเอมี่เบลกับเพลง I Don't Want to Talk About It นะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่น่าฟังแล้วก็พอร้องด้วยกันก็ลงตัวดีนะคะกู๊ดซองกู๊ดเมมโมรี่วันนี้ค่ะ

Keep your eye out for Amy.

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ The First Fresh Chip Store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณๆในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ Toyota เชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่ Toyota เชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือก Toyota เป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053 202 0009ค่ะ

0: วันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระหัวข้อหนึ่งที่จะเลือกมาฝากคุณวันนี้ก็คือชื่นชมธรรมชาติไม่ใช่ทำลายธรรมชาติธรรมชาติมีไว้ให้ชื่นชมอย่าไปทำลายแม้ไม่ชอบก็ไม่ควรทำลายเพราะจะแสดงถึงนิสัยที่ไม่ดีก้าวร้าวหยาบกระด้างบางคนชอบทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเช่นชอบเด็ดดอกไม้ลงมาจากต้นแล้วขยี้ทิ้งบางคนจับผีเสื้อมาเด็ดปีกบางคน

สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ขอเริ่มต้นที่เสียงร้องของวง Exile นะคะกับ Kiss You All Over ค่ะตามด้วย Chicago นะคะกับเพลง Old Days ค่ะปิดท้ายด้วยเพลงของ Jigsaw เพลง Sky High นั่นเองค่ะสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียวนะคะ

งนะคะเพลงเพราะฟังสบายทั้ง 70s 80s แล้วก็ oldies ในวันเสาร์ด้วยค่ะวันนี้ถึงเวลาส่งท้ายรายการด้วยโขดดีๆกันแล้วนะคะการที่จะชักชวนใครได้เราก็ต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือการที่จะเป็นคนน่าเชื่อถือเราก็ต้องเป็นคนที่น่าไว้วางใจการที่จะเป็นคนน่าไว้วางใจเราก็ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ Beautiful Sound ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการติดตามรายการเที่ยงวันถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่มเดือนมิถุนายนนี้ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทลดภาระ20ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนฐานรากผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงและกำลังซื้อของประชาชนที่ยังเปราะบางโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเท่าภาระค่าครองชีพของประชาชนไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปสู่ร้านค้ารายเล็กตลาดชุมชนและผู้ประกอบการฐานรากเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนช่วงที่หลายครัวเรือนยังเผชิญภาระค่าใช้จ่ายสูงอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะเริ่มดำเนินการในรอบบินเดือนมิถุนายน2569คือการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมประชาชนมากกว่า20ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประมาณ 90% ของครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้โดยตรงรัฐบาลมองว่าค่าไฟฟ้าไม่ได้เป็นเพียงรายจ่ายของภาคครัวเรือนเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นทุนสำคัญของภาคธุรกิจราคาสินค้าและความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับภาระการใช้ไฟของประชาชนแต่ละกลุ่มมากขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Media Mega Fair ฟังกลางปี
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบอกเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: You're listening 90

ปิดเพลงช้าๆแบบนี้ตอนบ่ายๆแล้วก็หลายคนก็บ่นง่วงกันนะอากาศก็ดีๆฝนไม่ตกเท่าไหร่ตกแบบปล่อยๆเล็กน้อยแต่ลมแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังลมเย็นสบายและก็คลึ้มสุดๆเลยนะคะบ่ายของวันจันทร์ค่ะ8มิถุนายน2569เริ่มต้นกับเพลงช้าเหมือนเดิมนะคะตอนชั่วโมงเราจะคึกตอนนี้ก็อาจจะยังไม่อาจจะยังนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนบายซอนเพลงนี้ค่ะกับ When You Say Nothing At All นะคะและก่อนนั้นงานของ Westlife กับ Season In The Sun เข้าสู่ช่วงบ่ายนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นค่ะเพื่อนๆคุณผู้ฟังกับเวลาของการทำงานช่วงบ่ายนี้ด้วยมีเพลงพร้อมมาฝากกันเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เพลินๆกันไปกับเวลาของการทำงานในช่วงของต้นสัปดาห์กันด้วยนะคะ Ring My Bells ค่ะ Elegant Graces เพลงนี้ค่ะ

งั้นจาก AJR เพลงนี้กับ The Good Part นะคะก่อนนั้นมี Travis McCoy แล้วก็ Bruno Mars กับ Lina แล้วก็ Green Gracious นะคะกับ Ring My Bells ค่ะเก่าๆนิดนึงคล้ายกันไปกับชั่วโมงยามบ่ายของวันจันทร์การเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ให้คุณได้เลือกรับความสุขในการเดินทางจะรุ่นไหนแบบไหนก็พร้อมเดินทางกับคุณเสมอเพราะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนต้องการรถกระบะเอาไว้ใส่ของบรรทุกไปขายของบ้างต่างๆนานาเลือกได้เลยค่ะเพราะที่นี่เรามีให้คุณได้เลือกหลายแบบกับกระบะ4ประตูยกสูงคันนี้ราคาไม่ถึงล้านนะกับ Hilux Travel Pre-Runner สวยมากๆทั้งหล่อเท่ดุดันในทุกมุมมองค่ะพร้อมฟังก์ชันแบบครบครันตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและก็ไลฟ์สไตล์ราคาอยู่ที่ 945,000 บาทเงื่อนไขดีแบบนี้แวะไปเจอกันได้หรือว่าต้องการรถเอาไว้ใช้งานบรรทุกของได้แล้วก็ดัดแปลงได้ตามที่ลูกค้าต้องการด้วยก็ต้องแนะนำในรุ่นของ Hilux Champ นั่นเองค่ะจะเป็นฟู้ดทรัคหรือว่าจะเป็นร้านค้าจริงๆแล้วช่วงนี้เขาฮิตกันเหลือเกินฮิตกันมากๆแล้วก็ดีด้วยก็คือรถพุ่มพวงนั่นเองสามารถเอาไปดัดแปลงใส่ที่ต่างๆนานาได้หมดเลยทีเดียวหรือว่าต้องการเป็นลักษณะแบบมินิมอลรักน่ารักน่ารักร้านตัดผมเห็นเยอะเลยทีเดียวหรือจะเป็นเบเกอรี่ขายโดนงโดนัทได้ขนมเค้กต่างๆนานาได้หมดนะคะหรือว่าจะเป็นร้านกาแฟก็ยังได้เลยค่ะซึ่งไฮลักแชมป์มายชอบแบบไหนก็แวะไปเทสไดและเลือกกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ของเราและนอกจากนี้ค่ะเกษตรกรขวัญใจก็ต้องยกให้คันนี้เลยกับ Hilux Travel ในรุ่นของPre-Runnerเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังเกษตรกรจะชอบเพราะว่าให้คุณได้เลือกผ่อนสบายปีละครั้งราคาเริ่มต้น 767,000 บาทด้วยส่วนรถเก่งเรา Yaris Active ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดมากๆหรือว่าจะเป็นรุ่นของรุ่นของ Yaris Cross นะ Corolla Cross แล้วก็ในรุ่นของ Toyota ในรุ่นของอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆนั่นคือ Fortuner Leader นั่นเองค่ะผ่อนเบาๆสบาย9,819 บาทต่อเดือนพร้อมส่งมอบรอไม่นานสนใจรุ่นไหนแบบไหนว่าไปกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขายินดีให้บริการทุกวันนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรานัดหมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะWe don't talk anymore. We don't talk anymore. Shelly Puss, last.

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ซี่ค่ะคุณผู้ฟังกันจากโลนและยังเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีเดอะชิลด้วยกับ Anxiety ตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ45นาทีแล้วค่ะแป๊บๆก็กำลังจะบ่าย2แล้วด้วยเวลาของการทำงานนะคะช่วงนี้สังเกตไหมคะว่าโรคภัยไข้เจ็บใกล้ตัวโดยเฉพาะช่วงของฤดูฝนที่หลายคนกังวลกันนะคะเด็กกลับบ้านมาทีนึงนี่น้ำมูกน้ำมูกไหลเป็นหวัดไม่สบายตัวร้อนนะคะหลายอาการทีเดียวอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากให้ระมัดระวังดูเด็กกันด้วยก็คือเรื่องของไข้เลือดออกบางทีเขาเล่นแบบสนุกจนลืมที่จะระมัดระวังผู้ใหญ่เราเองก็มีโอกาสในการเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกเช่นเดียวกันค่ะยุงลายตัวนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีฤทธิ์มากมายทีเดียวถ้าเกิดกัดแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราเกิดปัญหาเรื่องของไข้เลือดออกได้มาดูอาการในเด็กเล็กกันดีกว่าสังเกตอาการของเด็กๆเวลากลับมาจากโรงเรียนนะคะถ้าเกิดมีไข้สูงลอยไข้ไม่ลงอาจจะกินยาแล้วลงแต่ว่าพอยาหมดฤทธิ์ก็เป็นไข้อีกไข้สูงลอยต้องเป็นไข้สูงด้วยค่ะมีอาการปวดศีรษะมีอาการตาแดงแล้วก็สังเกตง่ายคือจะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังด้วยคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดกล้ามเนื้อแล้วรวมไปถึงอาจจะมีอาการแบบถ่ายเป็นสีดำได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องฝากให้สังเกตอาการของเด็กๆไม่สบายนี้รีบพาไปหาหมอกันซึ่งยุคนี้สมัยนี้เขามีวัคซีนในการป้องกันเรื่องของไข้เลือดออกกันด้วยระมัดระวังกันด้วยกันละกันแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะทาสเปรย์กันยุงหรือว่าจะเป็นโลชั่นกันยุงต่างๆนานานะคะแล้วก็นอนในพื้นที่ที่อาจจะต้องมีมุ้งต่างๆนานาด้วยที่สำคัญทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆแต่ว่าบางทีเราก็ลืมบ้างอะไรบ้างที่จะไปสำรวจว่าแถวโซนบ้านเราเนี่ยมีจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของไข้เลือดออกกันบ้างดูแลสุขภาพกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะคุณผู้ฟังไม่ทำงานของลิซ่าเดอะแคทแล้วก็เรย์เพลงนี้บ้างกับบอลอีกที

ับคนที่บ่นว่าง่วงนะคะคุณดาวฟังวันนี้เปิดเพลงในช่วงท้ายให้ตื่นกันเลยทีเดียวแต่อาจจะไม่พอนะต้องเติมกาแฟแบบเข้มๆสักนิดตื่นกันละกันนะคะเพลงนี้เปิ้ลอีดาวและก่อนนั้นมีเดวิดกาตาด้วยกับอาร์มกูดนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงไทยพร้อมๆด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ We Run The Night ของแนปลาและพิทบูค่ะสุดท้ายเจอกันบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่ม10มิถุนายนนี้ยาฮอร์โมนข้ามเพศตามสิทธิบัตรทองนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบดูแลทรานสเจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดเร็วสุดเริ่มกระจายยาได้ไม่เกิน10มิถุนายน2569ไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ได้ดำเนินการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้วซึ่งยาฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพทั้ง8รายการแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักประกอบด้วยกลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิงทั้งชนิดเม็ดและชนิดทากลุ่มยาฮอร์โมนเพศชายชนิดฉีดกลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายชนิดเม็ดกลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนกลางนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพการให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญของร่างกายเป็นต้นโดยสำหรับหน่วยบริการทั้งหมดทั้งคลินิกเอกชนของภาคประชาสังคมศูนย์บริการสาธารณสุขสบส.ของกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่งขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามการให้ยาฮอร์โมนมีผลข้างเคียงต่อสภาพร่างกายและจิตใจในภาพรวมจนอาจเป็นปัญหาสุขภาพในอนาคตได้ก่อนได้รับฮอร์โมนจะต้องได้รับคำปรึกษาอย่างรอบด้านและได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

ไว้เพื่อเป็นเซฟโซนของตัวเองนะคะงานจากปามี่เพลงนี้กับห้องสี่มุมซ้ายซึ่งจริงแล้วเราจะมีมุมหนึ่งของชีวิตของตัวเราเองด้วยที่เป็นมุมที่อยู่แล้วสบายใจมีความสุขที่สุดก็หนีไม่พ้นมุมของห้องนอนนะน่าจะเป็นมุมที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายได้เอนหลังได้นอนแบบเต็มที่ได้นอนแบบเต็มที่จริงๆนะจะได้มีแรงในการสู้ชีวิตกันต่อชีวิตสู้แบบเต็มที่ชีวิตก็สู้กลับอีกต่างหากด้วยค่ะคุณผู้ฟังช่วงกลางปีมันก็จะวุ่นวายเล็กน้อยปามี่เพลงนี้กับห้องสี่มุมซ้ายและฟิโร่ด้วยกับเจนเย่เมื่อดวงใจมีรักนะคะเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงไทยเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงพร้อมเป็นเพื่อนกันกับเวลาช่วงบ่ายๆของเราแล้วก็อากาศก็ยังคงครึ้มๆอยู่นะอาจจะแดดไม่แรงมากแต่ก็บางที่ก็จะมีฝนพรำๆคือตกไม่เยอะตกแบบพรำซึ่งตกแบบนี้น่าจะทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกว่าเวลาจะออกไปไหนนี่มันช่างใจระหว่างการแว้นมอเตอร์ไซค์ไปหรือว่าการที่จะขับรถยนต์ไปเชื่อว่าเย็นนี้รถราคงจะแน่นแน่นอนค่ะเพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้ลูกเปียกก็จากแว้นมอเตอร์ไซค์ไวๆก็จะต้องใช้รถยนต์ก็ต้องเผื่อเวลาในการไปรับเด็กที่โรงเรียนกันด้วยกับช่วงเย็นของวันจันทร์กันนะคะโบกี้ไลออนเพลงนี้บ้างกับวิงวอนค่ะ

เป็นตัวแทนของใครมันก็จะหมางตรงที่ไม่เป็นตัวของตัวเองสักทีนะคะมองฉันเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าซามารีเพลงนี้กับตัวแทนของใครอิวรันทอนกับจำไว้นะคะซิงเกิลล่าสุดของเธอเลยและโบกี้ไลออนกับวิงวอนนะคะใบ2กับ29นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่กันด้วยใครที่อยากจะได้ผมทรงผมที่เรียกได้ว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นลุคใหม่แล้วก็เป็นคนใหม่เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าการใส่วิกผมสมัยนี้เป็นอะไรที่ใส่แล้วสบายมากๆเลยที่ไม่ต้องรอนานถ้าเกิดเรามีผมสั้นอยากจะได้ผมทรงยาวๆเวลาไปออกงานหรือว่าเวลาไปอีเวนต์ต่างๆนานาอยากจะได้ผมยาวแบบสวยๆแล้วก็เนียนเป็นธรรมชาติใส่วิกผมได้สวยแน่นอนค่ะหรือว่าบางคนอาจจะมีผมยาวอยากจะได้ลูกผมสั้นก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะจะทรงไหนแบบไหนก็ดูดีเลือกได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ค่ะคืนความมั่นใจให้คนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไมฟอร์เกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองเลยมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสุ่มกันได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่อยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.มาใส่วิกผมให้ดูดีกันได้กับไฮยูเชียงใหม่สวยเนียนและเป็นธรรมชาติมากๆเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำทรงผมต่างๆนานาทำสีผมอย่างเงี้ยทำไม่ได้แต่ที่นี่เรามีหลากหลายสีสันใส่แล้วดูดีไม่ต้องเสียเวลาในการไปลองไปจ้างช่างทำกันเลยทีเดียวนะคะมาลองใส่กันได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ปรึกษาเราเพิ่มเติมได้ที่091-858-3613 091-858-3613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ค่ะซึ่งเรามีสินค้าพร้อมให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ห้องของเรานี้กว้างขวางมากๆไปดูรีวิวกันก่อนเพื่อความมั่นใจเพราะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าของจะดีจริงตรงปกอย่างที่พี่เตือนได้โฆษณาไปไหมต้องไปดูของจริงค่ะไม่มีเวลาไปลองเข้าไปกดติดตามกันได้ทางหน้า Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ได้เลยค่ะ HiYouWigs และก็เชียงใหม่นั่นเองนะคะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดลดราคามากกว่า 40-70% ด้วยแวะไปชมกันได้วิกผม HiYou เชียงใหม่พร้อมให้บริการคุณทุกวันนะคะFacebook ของเราก็จะมีการอัปเดตข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆให้คุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวตามไปติดตามกันได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่มาคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มไปไหนก็สบายใจตายถ่ายรูปทรงไหนก็สวยได้ดั่งใจกับไฮยูเชียงใหม่กันนะคะ Enjoy Play เพลงนี้กับวันที่ออนแอร์ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหา

0: ผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
2: Refresh, refill the music.

ี้ท้องฟ้าก็แปรปรวนในหนึ่งวันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้ใครถามหาแดดตอนนี้เข้ามาแล้วนะมาแบบจัดเต็มมากๆแอบรอเล็กน้อยดอยเพลงนี้กับยินดีข้างเธอมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Always Together นะคะเจ้าคุณและ Black Heart กับแสนวิเศษเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยนะคะใบ2กับ4 17นาทีค่ะเดี๋ยวแดดมาเดี๋ยวอากาศร้อนเดี๋ยวเจอฝนการดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพใส่ใจให้คุณได้เช็คอัพตัวเองเสมอๆค่ะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเพราะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลเพราะมีการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ให้คุณเข้าถึงได้ง่ายนะคะและตอนนี้ค่ะแนะนํา1บริการดีจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอส่งยากลับบ้านสะดวกและปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลนะคะเรามีบริการจะส่งยาโดยแผนกเภสัชกรรมค่ะหมอสำหรับผู้ป่วยอาการคงที่พร้อมดูแลโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนเลยค่ะจัดยาโดยเภสัชกรและตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะส่งทุกครั้งส่งตรงถึงบ้านสะดวกและรวดเร็วลดความเสี่ยงจากการเดินทางและก็การรอรับยาด้วยใช้งานง่ายเพียงแค่4ขั้นตอนอันดับแรกแอดไลน์ของเราก่อนค่ะคุณผู้ฟังที่ไลน์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอหลังจากนั้นก็แจ้งชื่อนามสกุลและข้อมูลของการรับยานะคะเภสัชกรจะมีการตรวจสอบแล้วก็เตรียมยาและหลังจากนั้นก็จะส่งถึงบ้านสะดวกมากและง่ายมากพื้นที่ให้บริการในอำเภอเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงค่ะตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ2160จันทร์ถึงศุกร์นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนให้คุณรับยาอย่างมั่นใจเหมือนมีเภสัชกรดูแลถึงบ้านสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอและดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจดูแลอย่างทั่วถึงแน่นอนทั้งสิทธิ์ของผู้ประกันตนกับสิทธิ์ของประกันสังคมสิทธิ์ของบัตรทองแล้วก็สิทธิ์ของบริษัทประกันทุกที่เลยทีเดียวสนใจก็ใช้บริการที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะงานจากปานเพลงนี้บ้างกับเดวันค่ะ

0: ถ่ายด้วยความรักและความห่วงใยสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันและกันได้ไม่ต้องมีของฝากเยอะแยะมากมายแค่คำพูดดีๆเวลาที่ได้เจอกันแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะเพอร์พีชเพลงนี้กับสบายดีค่ะก่อนนั้นมีงานของปานด้วยกับ Day 1แป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วย2ชั่วโมงของเราผ่านไปอย่างไวมากๆกับบ่ายของวันจันทร์กันนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3พร้อมกับเพลงไทยและก็มีเพลงในส่วนของเอเชียนซองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วย
1: ถ้าเขาไม่รัก
0: สุดท้ายถ้าเขาไม่รักก็กลับมารักตัวเองนะคะ
1: ถ้าเขาไม่
0: รักก็ควรจะพอแล้วไหม
1: ฉันได้แต่ทำด้วย

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 17,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 500,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทย plus 6040วันที่7มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น 26,46623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 17,473.66 ล้านแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 1,360.02 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 7,473.66 ล้านบาทโดยมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 23,043,144 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 58,267 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,2862 ร้านค้า 940,267 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 19,882 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,566 ร้านค้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผม

0: ศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
0: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ดีใจที่ค้นพบเรื่องกันและกันค่ะคุณผู้ฟังพ้องจริงแล้วเรื่องของความรักนะคะได้เจอใครที่ตรงใจที่เข้ากับเราได้ดีมันยากอยู่นะแต่ถ้าเกิดเจอแล้วก็นี่แหละชีวิตมันค้นพบให้เราเองนะคะไม่ต้องวิ่งตามหาสักวันหนึ่งเราจะเจอคนคนนั้นค่ะงานของฟรีแฮนด์เพลงนี้กับเมื่อถูกค้นพบนะคะแล้วก่อนนั้นมีเจสเตอร์ด้วยกับหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีลาลาลานั่นเองค่ะน่าจะเป็นเพลงประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งรักแห่งสีลมน่าจะเป็นซีรีส์หรือเปล่าพี่เตือนไม่เห็นข้อมูลของเรื่องนี้เรื่องอื่นยังมีแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยเห็นเลยค่ะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นละครเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเพลงพอใช้ได้เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายกันค่ะ 15:17 กับวันจันทร์เชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz นะคะมาถึงงานของโจอี้ภูวิสิทธิ์เพลงนี้กับนิดหน่อยค่ะ

ความเป็นเท่นทุกอย่างนะคะยังมีค่ะเงินจากสครับเพลงนี้ความหมายดีมากๆ Better Next Day นะคะพร้อมจะเป็นหน่วยซัพพอร์ตชีวิตของเธอให้มีความสุขที่สุดค่ะช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในระหว่างของการที่ต้องปรับตัวเพราะว่าลูกๆก็ต้องเปิดเทอมกันด้วยนะก็ยังเป็นหน่วยซัพพอร์ตที่ดีให้กับลูกๆเสมอเช้ามานี่ตื่นไวกับลูกด้วยซ้ำไปเพราะว่าต้องตื่นมาเตรียมพร้อมโดยเฉพาะกับเด็กเล็กนี่จะเหนื่อยนิดนึงแต่เด็กโตก็เหมือนเขาจะดูแลตัวเองได้จะตื่นได้นะคะตื่นมาจัดเตรียมโน่นเตรียมนี่อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปกับการเข้าสู่หมดของการเปิดเทอมกันด้วยค่ะนอกเหนือจากในส่วนของน้องๆจะเปิดเทอมแล้วพี่ๆมหาลัยก็จะเริ่มทยอยในการเปิดเทอมเช่นเดียวกันบรรยากาศในการเดินทางตอนเช้าบ้านเรานี้คึกคักสุดๆไปเลยนะคะ15:29 นค่ะมาพร้อมกับการเดินทางเช่นเคยกับรถคันโปรดคันเก่งของคุณให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะเคยเห็นคนที่รถเสียกลางทางไหมคะพอรถเสียปั๊บก็นั่นเลยค่ะเสียเวลาทั้งวันเลยทีเดียวต้องเรียกช่างแล้วก็ต้องทำโน่นทำนี่ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการเดินทางคุณจะแฮปปี้ราบรื่นก็คือการต้องดูแลรถของเราให้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องที่สุดนะคะศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ค่ะให้ทุกการเดินทางคุณพร้อมดูแลเสมอกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนในการดูแลรถของคุณเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยมั่นใจกับทีมช่างนะคะผู้ชำนาญการที่จะคอยเช็ครถคุณเสมอๆผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota Motor ประเทศไทยเครื่องมือก็ทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คได้มาตรฐานด้วยแต่ที่นี่เราใช้อะไหล่แท้ของ Toyota มั่นใจได้ในคุณภาพทุกการซ่อมบำรุงค่ะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีเวลาในการไปนั่งรอรถเองก็สามารถนั่งรอได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีห้องรับรองลูกค้าที่แอร์เย็นฉ่ำสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะคะพร้อมของว่างให้คุณได้เลือกทานกันทั้งเครื่องดื่มชากาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยจะขนงานไปทำระหว่างรอก็ได้จะได้ไม่เสียเวลานั่นเองค่ะมี Wi-Fi ให้เล่นเน็ตกันด้วยนะคะเราดูแลรถคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวนัดหมายรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532020009นะคะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมออัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยวันจันทร์ทั้งทีก็ต้องทักทายกันด้วยคำนี้เป็นจากแฮปปี้ลี่ค่ะสวัสดีวันจันทร์

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

งเท่มากชอบเสียงเธอคนนี้สุดๆไปเลยค่ะบอกเพลงนี้นะคะเลียงจีนั่นเองฟีเจอริ่งกับ DOXO นะคะตัวเล็กตัวน้อยหลายคนก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจะได้ลายดูแบบว่าน่าจะนุ่นถนอมประมาณนั้นค่ะแต่ตัวใหญ่บางทีมันก็โอเคอยู่เหมือนกันตรงที่แข็งแรงดีนะคะก่อนหน้านั้นมียูกิด้วยกับเรดิโอดำๆเข้าสู่ครึ่งหลัง

0: on, sick and sad. Whole different anime.
1: มาแบบมีเสียงจีด้วยค่ะคุณดาวฟังจีดราก้อนนะคะเงินของเอสปาเพลงนี้ Whole Different Animal หรือว่าชื่อย่อของเขาหรือชื่อย่อนะก็คือ WTA นั่นเองค่ะแต่นั้นมีฮันทริกด้วยนะคะเสียงของอีเจนี่โดดเด่นมากๆกับโกลเด้นและฮาวาซากับโกดกูดบายตอนนี้ใบ3กับ53นาทีเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเสียงของผู้ชายบ้างและกล่าวในเดือนค่ะงั้นจากซูเปอร์เจเนียร์เพลงนี้กับเอเชียค่ะ

4โมงเย็นแล้วค่ะคุณฟังแอบก็ผ่านไป3ชั่วโมงของเรานั่งยาวๆมาตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นที่นี่กับเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์นะวันนี้เปิดเพลงให้เยอะยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความรู้สึกตัวเองเหมือนจะเป็นหวัดตอนเช้าตื่นมานี่ปวดหัวนะต้องกินยาช่วยแล้วก็ช่วงบ่ายๆมาก็ต้องจิบน้ำตลอดระหว่างจัดรายการเพราะว่าเสียงค่อนข้างมีความแหบเล็กน้อยคุณผู้ฟังที่ฟังประจำคงจะรู้ว่ามีความแหบจริงๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝากคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพตัวเองด้วยฝากทั้งคุณผู้ฟังและตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของบัมบัมเพลงนี้กับซอนสวิสนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมสเซฟเฟมเจอกัน5โมงเย็นค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลารายใหม่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลารายใหม่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม100คนและผู้เสียชีวิต20คนทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่452คนและผู้เสียชีวิตอยู่ที่82คนทั้งนี้แม้ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตใน DR คองโกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่สนามบินเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดในครั้งนี้ยังคงเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้านนายแพทย์ทีโดรัสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยอมรับว่าปัญหาที่น่ากังวลที่สุดคือการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งปัจจุบันการติดตามตัวทำได้เพียงประมาณ 45% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะศูนย์กลางการระบาดอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-556สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น

0: ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
9: Mass FM. Mass FM.

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวก

0: ร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจแมส
1: ร่วมระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: ฟอร์บ
3: ี
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: ันที่นี่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ฟ้ายังครึ้มไปด้วยเมฆฝนทุกอำเภอของเชียงใหม่แตกต่างตรงปริมาณเล็กน้อยหรือปานกลางนะคะโดยเชียงใหม่มีปริมาณฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิบ่ายวันนี้ไม่ร้อนมากนะคะ32องศาเซลเซียสค่ะในขณะที่เช้าวันนี้นะคะทางสำนักข่าวซินหัวได้รายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งขนาด 7.8 แมกนิจูดเขย่าพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5รายโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งของเมืองมาอาซิมในจังหวัดสารังกานีบนเกาะมินดาเนาซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ใกล้เมืองเจเนรัลซานโตสมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 700,000 คนในขณะที่สื่อท้องถิ่นนะคะรายงานว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวก็เกิดสึนามิตามมานะคะสูง 1.4 เมตรทำให้อาคารบางแห่งพังถล่มลงมาและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างซึ่งทางประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสแห่งฟิลิปปินส์ก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตอบสนองต่อภัยพิบัติและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่สูงโดยด่วนทั้งนี้ประเทศฟิลิปปินส์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ที่มักจะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่เป็นประจำค่ะติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจ
4: พนักงานขายบางคนถือการโกหกลูกค้าเป็นเรื่องธรรมดาขอเพียงแต่ให้ขายได้ก็พอแล้วเนื่องจากการขายนั้นต้องมีความพอใจอยู่ด้วยตรงนี้เองที่ทำให้การขายต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงถ้าโกหกก็เท่ากับก่อความไม่พอใจขึ้นมาแล้วผู้ขายต้องการขายได้อีกในวันข้างหน้าผู้ขายอยากให้ลูกค้าแนะนำลูกค้าอื่นๆดังนั้นความจริงจึงเป็นการเปิดประตูสู่การขายในครั้งต่อๆไปขณะที่การโกหกคือการปิดประตูการขายนั่นเอง
2: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
6: สุขดีที่เชียงใหม่
0: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
4: ่วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
4: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
2: สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
4: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
4: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
4: ่ป่าเวณีเมืองหรือประเพณีเป็นอีกแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดในอดีตนับเป็นสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและทำกันเป็นประจำทุกปีเช่นประเพณีใส่ขันดอกเข้าอินทขินการบูชาเสาหลักเมืองซึ่งประชาชนในเมืองจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเทพารักษ์มเหสักผู้รักษาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขินเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นปกติสุขตลอดจนพิธีสืบชะตาเมืองป่าเวณีปีใหม่เมืองป่าเวณียี่เป่งเหล่านี้นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งมีคุณค่าคู่เวียงเจียงใหม
2: ่เทศบาลนครเจียงใหม
4: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
4: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คุณผู้ฟังคะเช้าวันนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ระงับเหตุอัคคีภัยธนาคารแห่งหนึ่งบริเวณถนนศรีดอนชัยนะคะ8มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้คณะผู้บริหารลงพื้นที่อำนวยการและควบคุมเหตุอัคคีภัยธนาคารบริเวณถนนศรีดอนชัยโดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมรถดับเพลิงได้เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงจนสงบเป็นที่เรียบร้อยภายหลังได้มีการระบายควันออกจากตัวอาคารส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะและเมื่อวานนี้7มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายและวิดีโอสั้นมองเมืองผ่านเลนส์สะท้อนความเป็นเมืองเชียงใหม่ใหม่เสมอซึ่งได้จัดการประกวดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาบัดนี้การประกวดได้สิ้นสุดลงแล้วจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายและวิดีโอสั้นขึ้นโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมงานณห้องนิทรรศการชั้น2หอกลางเวียงศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่อาคารด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะ
1: Your happiness, our happiness, mass

การรู้จักที่จะเก็บเกี่ยวเอาชัยชนะเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่จะทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะการวิ่งไล่ตามเป้าหมายในชีวิตของเรานั้นก็เปรียบเสมือนการต่อตัวต่อแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันขณะที่คุณกำลังเสาะแสวงหาเป้าหมายสูงสุดอยู่นั้นคุณจำเป็นค่ะที่จะต้องผ่านก้าวย่างเล็กๆไปทีละก้าวในขณะที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างความก้าวหน้าคุณต้องไม่ลืมที่จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังทำเพื่อให้ได้ความก้าวหน้านั้นมาค่ะจงรู้จักเก็บเกี่ยวเอาความสุขระหว่างทางและนำความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาเติมไฟให้กับความมุมานะของคุณนะคะเพราะผู้ที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ที่ให้ความสำคัญเพียงแต่กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากถึง 22% ค่ะ

0: ที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
2: ์เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่ม

0: ใหญ่ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: สตรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: 1 2 3 4
0: You're

ณผู้ฟังคะเห็นพาดหัวจาก Manager ออนไลน์นะคะบอกว่าเตือนญี่ปุ่นเสี่ยงตกเป็นอาณานิคม AI หากยังล้าหลังประเทศอื่นติดตามรายละเอียดของข่าวนี้กันค่ะฮิซาชิมาซึโมโตะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นเตือนว่าญี่ปุ่นอาจจะตกเป็นเหยื่อของลัทธิล่าอาณานิคมรูปแบบใหม่ในยุค AI หากไม่สามารถพัฒนาและก้าวให้ทันการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดังกล่าวผมหวังว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นจำนวนมากจะเข้าใจว่าเราจำเป็นต้องเร่งพัฒนา AI มิฉะนั้นเราจะตกเป็นอาณานิคม AI ในที่สุดนี่เป็นถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมามัตสึโมโตะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่นซึ่งจะเปิดทางให้นักพัฒนา AI สามารถนำข้อมูลต่างๆเช่นประวัติการรักษาพยาบาลและประวัติอาชญากรรมมาใช้ฝึกโมเดล AI ได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลขณะที่พรรคฝ่ายค้านบางส่วนแสดงความกังวลโดยอ้างถึงความเสี่ยงเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในวุฒิสภามัตสึโมโตะย้ำว่าจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือเนื่องจากพัฒนาการด้าน AI ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วญี่ปุ่นจึงไม่อาจจะปล่อยให้ตัวเองล้าหลังได้ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเร่งดำเนินมาตรการต่างๆตั้งแต่การให้เงินอุดหนุนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจงไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI ภายในประเทศท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกโดยมีสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นผู้นำในภาคส่วนนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นสะท้อนเห็นถึงความวิตกกังวลในวงกว้างของรัฐบาลทั่วโลกที่เกรงว่าจะล้าหลังและต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆจนเปรียบเสมือนตกเป็นอาณานิคมด้านเทคโนโลยีค่ะ

0: ให้นักเรียนได้ค้นพบความสนใจและเส้นทางอาชีพในสายงานครีเอทีฟอีกด้วยค่ะวารีเชียงใหม่สคูล Beyond Tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคั่นแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
3: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
4: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
0: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ

0: ผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรง

0: รอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
1: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
0: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
1: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
1: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
0: มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทรายที่ดูเหมือนจะเยอะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว Few problems like grains of sand they seem numerous but are actually tiny

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงสัปดาห์นี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้9มิถุนายนถึง13มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้คาดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากดินถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังนี้ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายและสกลนครภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดกระบี่และระนองทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับกักกันสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำพุ่งและเขื่อนลำเปาขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการ

0: บวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

ดีเพลงหนึ่งที่มีแต่คำว่ารักเต็มไปหมดทั้งเพลงแต่จะต้องรวบรวมความกล้าที่ดึงค่ะว่าจะบอกรักใครได้สักทีเด็กเนี่ยมันก็ต้องใช้ความกล้าแล้วก็ต้องใช้ความรักแบบเต็มที่จริงๆนะพี่เบิร์ดเพลงนี้กับอยากบอกรักและอิสเซนกับอยากให้เธอรู้ค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกากับวันจันทร์ที่8 มิถุนายน 2569ฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านกันด้วยวันนี้ข่าวหนึ่งที่หลายคนติดตามกันค่ะก็คือเรื่องราวของแผ่นดินไหวซึ่งถือว่าค่อนข้างแรงมากๆเลยทีเดียวนะฮะรุนแรง 8.2 ริกเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังที่บนเกาะมินดานาวประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองซึ่งมีการประกาศเตือนภัยสึนามิกันหลายพื้นที่มากๆทั้งที่ฟิลิปปินส์เองด้วยซึ่งรายงานไม่มีการยืนยันตัวเลขของการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ว่ากำลังประเมินความเสียหายแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาพของอาคารบ้านเรือนถล่มกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังและรวมไปถึงมีคลิปหนึ่งที่เขามีการแชร์ต่อกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคือแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไหวแรงเด็กๆกำลังเข้าแถวเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าเรียนกันเด็กๆก็โกลาหลแบบตื่นกลัวกันมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าไหวค่อนข้างแรงต้นไม้แล้วก็มีเพิงเล็กๆเป็นหลังคาไว้หลบฝนหลบแดดประมาณนี้ก็ล้มลงมาโชคดีที่เด็กๆก็หนีทันนั่นเองค่ะภัยธรรมชาตินี่น่ากลัวสุดๆเลยทีเดียวฝากให้ติดตามข่าวสารและระมัดระวังกันด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังถ้าชนะตะกวดทุ่งเพลงนี้บ้างอยากรู้ความจริงค่ะ

0: าฉันอะไรก็ได้สักวันถ้าอยากไปฉันก็ไม่ขวางทางนะคะให้เธอไปตามที่ใจเธอต้องการงั้นกล่าวของพี่เอนันบุญนาค่ะกับอะไรก็ได้เป็นคนง่ายๆแบบอะไรก็ได้
1: แล้วก็จบกัน
0: สุดท้ายก็จบกันแยกกันไปใช้ชีวิตกันนะคะ 17:25 นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านเย็นนี้กันเหมือนเดิมนะคะและอยู่ด้วยกันพร้อมกับลำซับคอนสตรักชั่นกันด้วยเลือกการสร้างบ้านที่ตรงใจเลือกการสร้างบ้านที่ทำให้คุณได้บ้านสวยตรงใจตรงสเปคแน่นอนค่ะคิดจะสร้างบ้านคิดถึงลำซับคอนสตรักชั่นสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรักชั่นค่ะเลือกการสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับคุณนั่นเองนะเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านดีๆสักหลังนึงลำซับจัดให้โปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนนี้ค่ะดีต่อใจแน่นอนเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเวลาที่จะสร้างบ้านทั้งทีเราก็ต้องคิดว่ามีโปรอะไรหรือเปล่านะลำซับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้ค่ะลำซับช่วยจ่ายสร้างบ้านกับลำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้โปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรักชั่นยินดีให้บริการเสมอสอบถามเพิ่มเติมได้กับลำซับสาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะ0931965566ค่ะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของลำซับคอนสตรักชั่นกันได้ลำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างพร้อมให้บริการให้คุณได้เลือกการสร้างบ้านที่ตรงใจใช้บริการได้กับลำซับคอนสตรักชั่นนะคะไม่เป็นไรเลยจากนูโวค่ะ

ให้หลายคนให้เหงื่อไหลบ่อยๆจะได้แข็งแรงกันนะคะยิ่งเหงื่อออกเยอะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราออกแรงเยอะขยับร่างกายตลอดทั้งวันเลยนะคะดูโวค่ะเพลงนี้กับไม่เป็นไรเลยกระแสของการเต้นแอโรบิกก็กำลังมาแรงแทบจะทุกที่ก็จะมีกิจกรรมในการเต้นแอโรบิกกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปใช้บริการในการออกกำลังกายหรือว่าไม่อยากออกบ้านไปไหนกลัวฝนตกก็เต้นที่บ้านได้ไม่ว่ากันนะคะนูโวเพลงนี้กับไม่เป็นไรเลยค่ะ 17:31 นอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับความสวยให้คนได้มั่นใจหลายคนกำลังมองหาวิกเพื่อสุขภาพวิกสำหรับคนทำคีโมวิกที่ใช้งานได้จริงวิกที่ใส่สบายไม่ร้อนแล้วก็สามารถที่จะทำทรงผมได้หลายๆอย่างเหมือนจริงกันเลยทีเดียวค่ะใส่กระชับสวยและที่สำคัญน้ำหนักน้อยมากคือใส่แล้วเบามากๆเลยทีเดียวค่ะที่สุดเลยจบทุกปัญหาวิกรุ่นนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานมากที่สุดเลยท่านที่สนใจแวะไปเลือกแล้วก็ใช้บริการได้กับพายุวิกนะคะมีให้คุณได้เลือกหลากหลายแบบทีเดียวค่ะมาเสริมความมั่นใจให้คุณกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งพอเราดูดีพอเราใส่วิกผมสวยๆแล้วเดี๋ยวมันเราย้อนวัยกันเลยทีเดียวจะทำทรงไหนก็มั่นใจได้ค่ะขึ้นความมั่นใจกับคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะรวมไปถึงปัญหาเรื่องของผมบางผมงอกต่างๆดูแลได้เนียบมากๆเลยทีเดียวค่ะคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียบเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยอยากได้ทรงไหนสีสันแบบไหนมีให้คุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวแวะไปชมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.แวะไปสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะโทรสอบถามกันก่อนได้ที่เบอร์นี้นะคะ0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะคะจับโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ลดราคามากกว่า 40-70% ค่ะและบอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอลดเพิ่มไม่อีกค่ะแวะไปชมกันได้กับวิกผมสวยๆดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Hiyu Wig ได้ HIYOUWIGH กับ Hiyu Wig พร้อมให้การดูแลให้คุณกลับมามั่นใจกันอีกครั้งนะคะรับรองว่าสวยถูกใจคุณแน่นอนเดี๋ยวเพลงนี้กับเธอสวยค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

สองคนสองกายหัวใจเดียวนะคะเพลงเก่าของปานธนพรที่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเสมอค่ะมิสเตอร์ทีมก่อนนั้นด้วยกับใจหายไปเลยหายไปในอากาศนะคะ17:49 วันนี้อากาศดีมากๆดีตรงที่ไม่มีฝนตกเลยค่ะคุณผู้ฟังอากาศเช่นนี้ก็ต้องแวะไปที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะหมดพลังสำหรับการทำงานกันแล้วของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ก็แอบเหนื่อยเล็กน้อยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะแวะไปพักไปชิลกันอย่าลืมนะคะร้านเราเปิดแล้วเรียบร้อยแวะไปหิวใจด้วยอาหารทะเลอร่อยอร่อยรสชาติถึงเขาเรียกรสชาติแบบทำถึงมากๆเลยทีเดียวทั้งเมนูของอาหารไทยและก็มีเมนูอาหารทะเลด้วยนะคะอยากทานอะไรสั่งได้กุ้งหอยปูปลามากันครบเลยทีเดียวค่ะเมนูปลาที่นี่มีเยอะเลยนะคะขึ้นชื่อพร้อมกับอากาศแบบนี้ก็ต้องยกให้เมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูโปรดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านกันด้วยค่ะซึ่งเราใช้เนื้อปลาที่สดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากได้เลยนะคะหรือว่าครั้นที่ชอบกุ้งเปลี่ยนจากเนื้อปลาเป็นกุ้งก็ได้ค่ะจากเต่าเต้ยหม้อไฟก็จะกลายเป็นกุ้งเหยียบน้ำชื่อเก๋ๆแบบนี้แต่ว่ารสชาติแบบไม่ธรรมดารสชาติแบบแซ่บมากๆเลยทีเดียวค่ะต้องไปลองทานกันปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะเนื้อปูแน่นหวานใช้ปูก้ามใช้ปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำใหญ่ไซส์จัมโบ้เลยค่ะคุณผู้ฟังมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองหวานฉ่ำเต็มคำหรือว่าจะเป็นกุ้งลายเสือเผานะคะแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวเมนูโปรดของคุณผู้ฟังหลายท่านรวมถึงพี่เตือนด้วยนะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดทะเลรวมเผาจานใหญ่

็รวมไปถึงปลากระพงทอดน้ำปลาปลาสำลีเผาหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดไก่ย่างชมจันทร์เกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนและอื่นมากมายเนื้อปูหล่นก็น่าทานต้มยำกุ้งก็ทำถึงเช่นเดียวกันค่ะแวะไปชิลกันได้บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยและบริการก็ยังเลิศแบบนี้แวะไปกันได้ยินให้บริการทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะพร้อมให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะเราเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดครัวเปิดร้านรอต้อนรับลูกค้าเสมอๆอ่านอร่อยเลือกนั่งได้หลายโซนโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยนะชิลๆกันไปจองโต๊ะล่วงหน้าสำหรับท่านที่มีแพลนในการจัดงานเลี้ยงจะเลี้ยงขนาดไหนเราก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะเลี้ยงขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่เต็มที่ได้เลย0635251719เบอร์นี้นะคะ0635251719ดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมให้บริการคุณเสมอทุกวันและทุกเย็นเจอกันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดบางทีการปล่อยวางบ้างก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจก็เบาลงเยอะเลยนะคะปามี่เพลงนี้ก็ปล่อยค่ะ

0: จะลืมนะคะแล้วก็เอาใจของเราไปจดจำอะไรที่มันทำให้เราไม่เสียใจดีกว่านะคะเวลาใกล้หมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะรายการ Radio Twilight นะคะแล้วคุณขอบคุณส่งท้ายกันด้วยกับ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ที่เดียวจบครบวงจรและพร้อมให้บริการให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับโปรโมชั่นพิเศษทุกวันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับโปรชุ่มฉ่ำพร้อมลุยรุกเส้นทางโปรเด็ดเดือนมิถุนายนรอคุณอยู่นะคุณผู้ฟังกับรถที่สวยและตรงใจจองรถกับเรานะคะดาวต่ำผ่อนสบายออกรถง่ายได้ทุกอาชีพเลยค่ะโปรดีมีเลือกหลายแบบเหมาะสำหรับทุกอาชีพทั้งเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานประจำฟรีแลนซ์ทดลองขับถึงที่ส่งรถถึงบ้านกันเลยทีเดียวสนใจรุ่นไหนแบบไหนแวะไปเทสต์ไดร์และเลือกรับบริการจากเราได้กับ Isuzu ศาลาทั้ง5สาขาพร้อมให้บริการเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาที่หน้าโรงเรียนปลิ้นดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทราย053สอบถามเพิ่มเติมที่053 242 0002และดูรายละเอียดต่างๆที่ Facebook ของ Isuzu ศาลาเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วไปพร้อมกับ
1: ความรักเป็น
0: เจียววัฒนาเพลงนี้กับเส้นทางนี้ค่ะจะขับรถไปเส้นทางไหนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายนนะฮะแล้วก็ฝนฟ้าก็ยังคงตกกันอย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวไม่กลางคืนก็กลางวันไม่เช้าก็บ่ายบางทีก็ยาวไปเลยทีเดียวช่วงนี้ฝนเยอะนะฮะแล้วก็เราก็ต้องไปทำงานเปิดปกติของวันจันทร์นะรถจะต้องหนาแน่นติดกันเล็กน้อยโรงเรียนก็เปิดเทอมด้วยเจอสภาวะของฝนตกรถติดเป็นเรื่องธรรมดาของการใช้ชีวิตในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้ด้วยนะฮะหน้าฝนยังไงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพจิตด้วยห้ามหัวร้อนนะฮะบางคนก็หงุดหงิดหน่อยขี้วีนเล็กๆน้อยๆช่วงนี้อากาศแบบนี้ต้องเว้นๆนะฮะฝนตกแล้วไม่ได้ร้อนเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ฟังจะได้ขับรถฟังเพลงชิลๆเพลินๆกันไปทุกเย็นอย่างนี้กับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับอิ่มอร่อยนะครับราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับส่วนวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town ขึ้นมาเดือนใหม่นี่ก็จะมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตนะฮะทั้งโซนหน้าหรือว่าเป็นแบ็ครูมเลือกได้เลยทีเดียวกิจกรรมเขามีตลอดทีเดียวช่วงนี้ DJ ดีๆก็มีไลน์อัพให้ดูอยู่แล้วครับก็สามารถไปเปิดดูในเว็บไซต์เปิดในเฟซของวอร์มอัพได้นะครับคุณผู้ฟังพบกันค่ำนี้ที่วอร์มอัพ The Best in Town 053-400-677 The Best in Town ครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมนะครับใครที่อยากจะหาเมนูอร่อยเชิญได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่เพื่อคุณเย็นวันนี้กับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight.
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันนี้วันจันทร์คุณผู้ฟังนะฮะอยู่ฟังเพลงด้วยกันหลังจากเว้นกันไปวันนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับ18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนขับรถไปช่วงนี้จากช่วงที่เคยถึงบ้านเร็วๆนะฮะช่วงนี้อาจจะต้องช้าหน่อยนึงปริมาณรถแล้วก็ฝนตกด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของฤดูฝนของเรานะครับเท่าที่ดูในปฏิทินแอปพลิเคชันเนี่ยก็คงจะทั้งเดือนแล้วฮะคุณผู้ฟังนะฮะทำใจเลยฮะอาจจะมีเว้นบ้างบางวันแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีฝนนะครับส่วนเรื่องน้ำในแม่น้ำปิงก็ยังไม่มีรายงานอะไรที่น่าเป็นห่วงนะฮะคุณฟังก็ต้องรอดูอีกสัก3 เดือนค่อยว่ากันฝนตกเยอะอย่างนี้ปัญหาคือหน้าฝนเนี่ยคุณฟังดูแลสภาพรถด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างหรืออุปกรณ์อื่นรอบคันนะฮะในการขับรถในช่วงหน้าฝนอย่างนี้ซึ่งมีความสำคัญทีเดียวนะครับเพื่อความสะดวกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้แล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจิตใจสบายๆครับRadio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: เรดิโอทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์วันสต็อปเซอร์วิสความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์053400677นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอม

0: ไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ลาหมดแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาแล้วผมต้องลาคุณฟังแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านกระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้าน
2: วันนี้เวลา 15 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและทำเนียบรัฐบาลเวียดนามโดยมีนายเลมินเทิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือข้าราชการเต็มคณะและสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้แทนของไทยประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าร่วมหารือกันพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับฝ่ายเวียดนามที่มีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเข้าร่วมซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยผลของการหารือมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ความสัมพันธ์ด้านทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านยุทธศาสตร์ Pre-Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารโดยฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนด้านความมั่นคงและภูมิภาคทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกซึ่งผู้นำเวียดนามได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพในเมียนมาความเชื่อมโยงคมนาคมและความร่วมมือนำได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากกระทรวงมหาดไทยและกระ

0: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
1: แต่ว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องเกณฑ์นี้นะครับมีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำการรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
0: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสัตย์พรมมารายงาน
2: ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเดินทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการถึงบ้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มีการระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบให้ถึงบ้านอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันการเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าน
3: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
2: นายกสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์สู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันพรุ่งนี้
4: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์และล่าสุดมาเลเซียได้ขอเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระหว่างหน่วยงานระดับกรมแต่จำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งที่รับผลกระทบผ่านมาตรการเชื่อมโยงตลาดการหาตลาดทดแทนและการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้กลไกระดับรัฐมนตรีในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียซึ่งหากการหารือระดับกรมประมงยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยพร้อมประสานตรงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตนเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันนายเอกพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าในพรุ่งนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการรอการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าระหว่างกันพร้อมย้ำว่าจากการดำเนินการของรัฐบาลที่ยกระดับการแก้ปัญหาทั้งในมิติการเจรจาระหว่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายในประเทศเป็นทิศทางที่สมาคมเห็นว่าถูกต้องเพราะปัญหานี้กระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ความเสียหายก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: กกต.ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการประกาศรายชื่อและการถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาน
5: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีองค์ประกอบสำคัญ2ส่วนได้แก่พื้นที่นอกหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาเสียงและการใช้สิทธิของประชาชนและพื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยถูกออกแบบให้มีความโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
6: แบ่งเป็น2ส่วนก็คือคนกับระบบระบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าระบบการเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดตัวระบบนะครับแต่สิ่งพวกนี้มันจะไม่สำเร็จได้เลยถ้ามันขาดซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเราออกแบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
5: ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหากต่อมาพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกต.ยังคงมีอำนาจดำเนินการถอนชื่อผู้สมัครได้โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,431,676 คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวน 4,383,723 คนซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีทำให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่และยังไม่ครบกำหนดจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเว้นแต่จะดำเนินการเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
7: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่4,400,000นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ที่4,300,000ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไม2อย่างมันถึงไม่ตรงกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเงื่อนไขบอกว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างผมมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหลัก4มา10ปีแสดงว่าผมมีสิทธิ์เลือกทั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากทม.ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนหลายคนในพื้นที่กทม.เนี่ยมีการย้ายไปในเขตพื้นที่กทม.เช่นในปีนี้ผมอาจจะย้ายทะเบียนบ้านผมไปอยู่เขตบางแคแต่อยู่เขตบางแคได้8เดือนนะแสดงว่าที่เขตบางแคในปัจจุบันเนี่ยผมมีสิทธิ์เลือกประเภทเดียวคือเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะสิทธิ์ของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เกิดคราวนี้กฎหมายก็เขียนว่าถ้าเกิดคุณประสงค์จะเลือกสก.ให้คุณไปเพิ่มชื่อณที่สุดท้ายที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเกินกว่า1ปีแสดงว่าถ้าผมต้องการเลือกสก.ผมก็ย้อนมาที่เขตหลัก4อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเพิ่มนะถ้ากรณีแบบนี้เราก็จะดีดชื่อของผู้ว่าและของสก.มาอยู่ที่เขตหลัก4เหมือนเดิมนะ ด้วยเงื่อนไขกฎหมายบอกว่ากรณีเพิ่มชื่อถอนชื่อเนี่ยให้ดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันคืออย่างช้าต้องภายใน17มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายนะครับ
5: ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากส่วนมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงวุฒิสภาเร่งปรับกฎหมายและบูรณาการร่วมกับกสทช.สกัดกั้นเนื้อหาอนาจารเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนพร้อมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport มีความโปร่งใส
8: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณากระทู้ถามด้วย

0: เผยแพร่และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ตรวจจับคัดกรองเนื้อหาตลอดจนบูรณาการร่วมกับกสทช.เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสื่อออนไลน์และลดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการอย่างโปร่งใสเนื่องจากการจัดซื้อไม่ได้จำกัดเพียงผู้ให้บริการรายเดียวแต่ครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า8รายรวม14แพลตฟอร์มและหากพบการทุจริตสามารถร้องเรียนต่อปปช.ได้ซึ่งโครงการนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนำร่อง5ล้านคนมุ่งเน้นให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนักเรียนประชาชนและข้าราชการได้ยกระดับการใช้เทคโนโลยี AI และต่อยอดการประกอบอาชีพโดยใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อและสื่อออนไลน์ในการกระจายข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดประชุม FBI National Academy Associates ชูความร่วมมือสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัลรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
2: พลตำรวจเอกจิตรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter Recruiting Conference หรือ FBI NAA ครั้งที่27ณโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคดิจิทัลโดยกล่าวว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือขยายการกระทำผิดและหลบเลี่ยงการตรวจสอบโดยเฉพาะภัยหลอกลวงทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคทั้งนี้การประชุม FBI NAA ภายใต้หัวข้อร่วมพลังปฏิบัติการการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมกันพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ทุกคนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยซึ่งมาเลเซียพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในทุกด้านเนื่องจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรใกล้ชิดและขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนปลอดภัยพร้อมอวยพรให้เข้มแข็งและกล้าหาญในวันที่เผชิญกับความยากลำบากในวันข้างหน้าขณะที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15รายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นยังคงเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพและการปฏิสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่ากองกำลัง IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน11ลูกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานความเสียหายและขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของอิหร่านอ้างว่ากองกำลังปกป้องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในเมืองบันดาเอมาชาวทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลไม่ตอบโต้การโจมตีขีปนาวุธครั้งล่าสุดของอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมคิมี่อันโตเนลี่คว้าแชมป์การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรั้งจ่าฝูงคะแนนสะสมโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความยินดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวรูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกลงด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโญสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโญวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาสิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย นายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบุ
1: Refresh, refill the music.

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาภัย
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทาง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการของทัศรานี้ได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com ครับวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันเวลาประมาณ 20:10 ถึง 3:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ TikTok Live เชียงใหม่ Reality Talk ผมธิติพันธ์ลานาพันธ์มาพบคุณฟังใน2ช่วงของรายการเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กเรื่องประกาศข้อมูลเรื่องแจ้งให้ทราบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะนำมาพูดคุยกันให้เกิดประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากที่สุดนะในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงอะไรที่ทอล์กคุยเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงกิจกรรมอื่นๆต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังในส่วนของติดตามชมนะครับติดตามย้อนหลังไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับที่ Facebook เชียงใหม่ Variety Talk ที่ TikTok แล้วก็ที่ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาอยู่ในห้องส่งเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแป๊บหนึ่งคุณแม่จันทาครับสวัสดีครับคุณโรสสวัสดีนะครับคุณพี่สเตฟานเซนเอ็กซ์สวัสดีครับคุณWB Talent สวัสดีนะครับคุณสเรออีเปรดไม่ชื่อแบบนี้สวัสดีครับคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีครับวันนี้ชุ่มฉ่ำวันนี้ตกแล้วเหรอตกเมื่อเช้าตกเมื่อเช้าแป๊บหนึ่งนะครับตอนเย็นนี่ยังไม่เห็นเนาะคุณจูสวัสดีนะครับอากาศเย็นสบายครับครับสวัสดีนะครับมีท่านไหนอีกเอ่ยที่เข้ามาคุณโรแมนติก7891สวัสดีนะครับคุณยูเซอร์ GKPVV นะครับสวัสดีครับก็2ช่วงของรายการเราคุณฟังอยู่เดี๋ยวหลังเบรกครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับสักครู่เดียวครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ดึงมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดช
1: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อน ในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ Talks
0: ช่วงเชียงใหม่ Talks ครับสวัสดีสมาชิกที่เข้ามาเพิ่มเติมจากช่วงก่อนเบรกเมื่อกี้นะครับสวัสดีพี่ปีชาชาแซ่โค้นนะครับสวัสดีคุณบีแฮปปี้ครับสวัสดีคุณปอปอครับสวัสดีคุณอินวิสิเบิลครับคุณบีแฮปปี้บอกคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนไม่น่าจะตกเออนะครับมีแต่โคหลังมอพยับตกหยุดเอออิจฉาอีกละนะครับคุณดอกคูณสวัสดีครับตกหยุดฟ้าคลึ้มนะครับตอนเย็นลงมา1หาใหญ่ตอนนี้ตกพรำๆนะคุณวีรศักดิ์สวัสดีนะครับครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีนะครับคุณณัฐยศสวัสดีครับคุณพวันลาภาสวัสดีนะครับคุณแพรวครับสวัสดีครับคุณวัยรุ่นไทยใหญ่ออนทัวร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่มีความคิดเห็นนะครับหรือว่ามีเรื่องของรายงานความรู้สึกหรือว่าสภาพอากาศนะครับที่บ้านของคุณผู้ฟังนี่ขอสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับเราอยากจะได้รู้ว่าไอ้ตรงไหนบรรยากาศอากาศเป็นยังไงฝนตกหรือเปล่านะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีกรณีน้ำไหลหลากไหมมีน้ำท่วมขังไหมจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกที่อยู่โซนนั้นหรือกำลังจะไปในโซนนั้นแล้วทราบด้วยนะครับส่งเข้ามาสวัสดีเจ้าครับแม่ออยรอเรื่องเล่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องออยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยกันเรื่องอากาศทักทายกันแล้วเรียบร้อยก็พูดถึงสภาพอากาศ ขอไปพูดถึงสภาพอากาศกันเลยนะครับยังคงอยู่ในโซนของฝน60แล้วก็70เซนอยู่นะครับสำหรับภาคเหนือนะครับมันตกเยอะมากช่วงนี้นะฮะแล้วก็มีเว้นช่วงบ้างแต่ตอนตกนี่คือตกเยอะเลยแล้วก็หยุดไปเลยนะครับนะตอนนี้คุณจูบอกว่าอยู่การรวมโชคไม่มีฝนโอเคนะครับก็รับทราบนะครับใครท่านที่อยู่เชียงใหม่อยู่โซนนั้นก็สบายใจได้ส่วนของอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศมาแจ้งเตือนนะครับคุณผู้ฟังของวันที่8นะฮะ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝน 60% ภาคอีสานฝนภาคเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% นะครับ ภาคอีสานฝนฟ้าคะนอง 30% ภาคกลางฝนฟ้าคะนองฝนตกบางแห่ง 40% ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% กรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ทะเลอันดามันฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองฝนหนักบางแห่ง 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนอง 40% คือภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในฤดูฝนอย่างเต็มภาคภูมิเพราะว่าในส่วนของการตกในตกกระจายทั่วประเทศจะหนักจะเบาจะสลับเวลากันก็ว่ากันไปตามสภาพภูมิอากาศนะครับคุณแม่หอยบอกว่าจอมตองฝนตกตอนเย็นตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่เจ้าฮะนะครับจอมตองฝนตกตอนเย็นนะครับตอนนี้ยังปล่อยๆอยู่นะครับคุณครูแมทครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับครับมีในส่วนของการประกาศแจ้งเตือนอยู่นะครับส่วนของที่เห็นเยอะๆเลยคือโซนภาคกลางภาคกลางกับภาคตะวันออกไล่กันมาตั้งแต่ภาคอีสานบางส่วนนะครับตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ลงมานะครับลงมาถึงที่สระบุรีสระแก้วจันทบุรีพัทยากรุงเทพจวบหัวหินนะครับโอ้โซนกลางช่วงนี้จะเยอะๆหน่อยข่าวจากฟิลิปปินส์ครับที่มีเกิดเหตุแผ่นดินไหวตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15รายบาดเจ็บ129คนนะครับแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 8.2 แมกนิจูดตามมาตราลิกเตอร์นะฮะนอกชายฝั่งเกาะมินดานาเนาแล้วก็ยังมีอัฟเตอร์ช็อคระดับ 4-5 แมกนิจูดตามมาอีกหลาย10ครั้งนะครับตอนนี้กำลังที่กังวลหลังจากอัฟเตอร์ช็อคไปแล้วก็คือกังวลในเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามิว่ามีโอกาสที่จะเกิดหรือเปล่าติดตามอย่างใกล้ชิดส่งกำลังใจไปพี่น้องชาวฟิลิปปินส์นะครับ6โมงเย็นวันนี้นะครับ8มิถุนายนฝนตกภาคเหนือฝนตกกระจายทุกจังหวัดยกเว้นพิจิตรกับอุตรดิตถ์ภาคอีสานตกทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดเลยอุดรธานีบึงกาฬนครพนมครับภาคกลางตกทุกจังหวัดยกเว้นสุพรรณบุรีสมุทรสาครและภาคตะวันออกตกทุกจังหวัดนะทั่วถึงภาคใต้ตกทุกจังหวัดยกเว้นพัทลุงปัตตานียะลาโอ้เต็มภาคภูมิปีนี้ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากทั้งฤดูหนาวแล้วก็ทั้งฤดูฝนนะครับเดี๋ยวรอดูฤดูร้อนปีนี้จะยิ่งยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงเรื่องของเอลนิโยกับซูเปอร์เอลนิโยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คข่าวในส่วนของลมฟ้าอากาศอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ข้ามไปเรื่องของแจ้งให้ทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆทั่วไปในช่วงเชียงใหม่ท้องน้องเลยนะครับโอเคไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นเหนือกว่าเรื่องของอากาศแล้วนะครับมาดูในส่วนของโซนจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจหรือไม่นะครับพื้นที่ที่แจ้งเตือนในจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่เชียงใหม่ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกด้วยนะครับตอนนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชภาค1มีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มแล้วก็ฝนตกหนักสะสมด้วยนะครับโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแยกตามรายจังหวัดก็คือเชียงใหม่จะเป็นอำเภออมก๋อยอำเภอเวียงแหงอำเภอฝางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับจังหวัดน่านที่อำเภอปัวอำเภอสองแควจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปายอำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยจังหวัดตากอำเภอแม่ระมัดอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่สอดนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพถ้ามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านที่เข้ามานะครับฝากกด follow เพจfollow รายการไว้ด้วยนะครับใน TikTok Live แล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับจะได้มีสมาชิกเข้ามาได้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยกันอีกเยอะๆเลยนะครับคุณฟังครับเรื่องของค่าไฟเริ่มเดือนนี้แล้วนะครับบินค่าไฟที่บอกว่าเป็นมาตรการค่าไฟฟ้าของรัฐบาล2หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับ20ล้านครัวเรือนลดภาระรายเดือนประชาชนแต่นะครับถ้าเกินขึ้นไปก็อย่างที่บอกเป็นขั้นบันไดนะครับคนที่ใช้ไฟเยอะก็จะเสียส่วนเกินส่วนเกินนั้นก็จะมาช่วยคนที่ใช้ไฟไม่เยอะนั่นแหละนะครับโอเคนะครับตั้งไม่ใช่ตั้งอ่ะถึงเวลาแล้วเดือนนี้นะครับเริ่มแล้วมิถุนายน69มาตามนัดและการมาตามนัดนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับคุณผู้ฟังนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือ7วันแรกของโครงการครับถือว่าคึกคักมากคึกคักมากมียอดใช้จ่ายทะลุไปแล้ว 16,829.82 ล้านบาทแล้วก็คนที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทไปแล้วเนี่ย 300,000 กว่าคนละนะครับก็คาดว่าจะมีกำลังซื้อตลอดโครงการทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือเพียงเครื่องมือหนึ่งในการประคองค่าของชีพมันไม่ใช่การตอบโจทย์ทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจหรอกนะครับคือมาตรการนี้มันจะไปช่วยให้พวกเม็ดเงินหมุนถึงร้านค้ารายเล็กนะครับตลาดชุมชนภาคบริการผู้ประกอบการฐานรากต่างๆไม่ให้กำลังซื้อมันสะดุดให้มันไหลลื่นไปเรื่อยๆในช่วงนี้ที่ช่วงที่พี่น้องกำลังเผชิญรายจ่ายสูงอยู่นะครับสวัสดีครับคุณเอ้าจากใครก็ไงนะครับสวัสดีคุณต้อย BBM นะฮะต้อย BM เฟส2ใช่ไหมครับอันที่2เป็นบัญชีที่2นะครับยินดีต้อนรับนะครับเจ็ดวันไทยช่วยไทยพลัส60/40ข้อมูลล่าสุดนะครับมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว26ล้านกว่ารายร้านค้าเข้าร่วมโครงการมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและก็พร้อมให้บริการแล้วรวม1ล้านร้านค้าเป็นร้านค้าเดิม 869,000 ล้านร้านค้าใหม่ 133,000 ล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่นะครับอีก 3,500 ล้านตัวเลขเศษผมไม่พูดถึงแล้วนะแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการยังมีอยู่ 109,000 กว่าร้านนะครับผลการใช้จ่ายอย่างที่บอกตอนนี้ขึ้นไปที่ 17,000 ล้านแล้วนะครับเป็นวงเงินของรัฐ 10,000 ล้านเป็นเงินที่ประชาชนเข้าไปร่วมจ่ายในส่วนของ 40% อีก 7,473 ล้านนะฮะก็ถือว่าคือคักในช่วงแรกเมื่อกี้ช่วงเย็นผมได้มีโอกาสไปทำธุระแถวๆโซนตลาดธานินบ้านคนเชียงใหม่เก่าแก่จะเรียกตลาดธานินคนรุ่นใหม่จะเรียกตลาดสิริวัฒนาแต่มันคือที่เดียวกันตลาดที่นี่ค่อนข้างจะคึกคักตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเย็นนะครับเพราะว่าจะมีประชาชนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยกันเยอะนะครับจะมีหมดทั้งตลาดของสดอาหารพวกกับข้าวสำเร็จรูปนะอาหารสำเร็จรูปอะไรต่างๆครบหมดครับอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวมีตลาดในส่วนของคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆนะครับอยู่รอบตลาดการจราจรติดขัดพอสมควรสำหรับช่วงเย็น ะครับแล้วผมก็จำได้ลางๆไม่ใช่จำได้ลางๆจำได้เลยนะครับบอกว่าในช่วงตั้งแต่ช่วงโครงการคนละครึ่งสมัยตั้งแต่สมัยของท่านประยุทธ์อานุชาเป็นนายกเนี่ยร้านค้าทุกร้านในตลาดนี้แทบจะทุกร้านเลยรับโครงการคนละครึ่งหมดก็แน่นอนครับทั้งคนละครึ่งเฟส2ทั้งไทยช่วยไทยเฟส1ทั้งไทยช่วยไทย plus เฟสปัจจุบันนี้ร้านค้าทุกร้านก็ต้องรับอยู่แล้วนะว่าอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับผมก็เดินไปซื้อของซื้ออาหารนะครับก็ดีว่าเราซื้อได้ในราคา 40% เนาะนะครับสมมติว่า100บาทแล้วก็จ่าย40รัฐจ่าย60ได้ยินลูกค้าบางท่านได้คุยกับแม่ค้าร้านข้างๆเขาคงคือผมไปถึงเนี่ยแม่ค้าเขาอยู่ในระหว่างช่วงของการตอบคำถามละผมก็เลยเดาคำถามออกว่าเขาถามว่าลูกค้าว่าไงนะครับก็คงจะถามว่าโครงการนี้ทำให้ยอดขายเป็นยังไงบ้างคึกคักหรือเปล่านะครับผมได้ยินแม่ค้าเขาเริ่มตอบก็เริ่มคึกคักในช่วงแรกคือประมาณ 3-4 วันแรกเนี่ยแบบไม่ทันเลยกับสแกนกันสนุกเลยนะครับสแกนกันตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็ส่วนของแม่ค้าที่เขาขายแบบนี้เขาไม่มีเวลามานั่งดูหน้าจอว่าเงินเข้าจริงหรือเปล่าแต่เขาจะตั้งค่าให้เป็นเสียงออกทางลำโพงเล็กๆที่เขาตั้งไว้ในร้านนะครับพอมีเงินเข้าเดี๋ยวตึ้งเงินเข้า50 บาทเงินเข้า60 บาทเนี่ยคือเขาก็โอเคแล้วเขาไม่ต้องหันไปมองแสดงว่ามีเงินเข้าจริงเขาบอกว่า 3-4 วันแรกนี่คือคักมากคือคักจริงๆคือคักแบบแต่ตอนเนี้ยแบบว่าตอนนี้เป็นไงตอนนี้เริ่มเงียบๆเริ่มซาเอาทำไมอ่ะก็เห็นว่าช่วงแรกเขาใช้กันจนจะหมดแล้วมั้งแล้วก็เขาใช้แล้วก็ไปใช้ที่อื่นเฉลี่ยกันไปตอนนั้นเริ่มเงียบๆละผมก็ดูเออ1,000นี่มันดูเหมือนจะเยอะนะคุณฟังดูเหมือนจะเยอะแต่มันไม่เยอะนะมันไม่เยอะเลยนะครับลองสังเกตดูว่าเราไม่ต้อง50 60 40อ่ะเอาไปว่าเราแตกแบงค์พันน่ะในกระเป๋าเราอ่ะแป๊บเดียวหมดนะครับแต่ก็ยังดีว่าได้เขาได้เข้ามาช่วยนะได้เข้ามาช่วยสักหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับคุณจูบอกใช้เต็มจำนวน5วันก็หมดละใช่นะครับเพราะว่าส่วนของรัฐเนี่ยเขาให้ใช้วันละ200เราเติมเข้าไปอีก133เพื่อใช้200นั้นนะก็จะกลายเป็นรวมเงินเราคือ333บาทเฉลี่ยต่อ1วันนะครับไม่เยอะหรอกครับนิดเดียวนะครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณอัศวินเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือยังเดี๋ยวเขาจะเอาสิทธิ์คืนนะกาดทานนินกาดคุณภาพแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ใช่ครับนะคุณแม่ออยบอกซื้อทุเรียนคนละครึ่งจะหมดแล้วเออใช่เรามีสิทธิ์ซื้อทุเรียนในราคาถูกนี่ช่วงนี้เออน่าสนใจนะครับคุณศรีคูณสวัสดีนะครับคุณซินิอินจูนสวัสดีนะครับ5ครั้งหมดนะก็ครั้งละวันนะก็เป็นโครงการเขาบอกว่าไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเป็นโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพถ้าไปใช้คำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวมันจะไปเจอในส่วนของอะไรไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องของการใช้เงินเนี่ยนะครับมันจะเป็นคนละส่วนกันนะคุณฟังครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นดราม่าหนักๆเลยช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่คือพูดกันทุกวันก็คือกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแต่เข้มงวดแค่ไหนเข้มงวดอย่างไรนะครับก็ยังไม่สู้อีก1ข้อที่อยู่ใน 6-7 ข้อนั้นก็คือเรื่องของการที่ลูกเอาแบบบัตรเลขบัตรประชาชนของพ่อกับแม่ไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีพ่อกับแม่นั้นมีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการนะครับเรื่องนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งทบทวนการยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยขั้นตอนต่อจากนี้ไปคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็จะมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณาทบทวนการยกเลิกตามข้อสั่งการของคุณอนุทินสวัสดีคุณโกโจซาโตรุนะครับสวัสดีนะครับ ใช้ซื้อของเข้าบ้านเกือบหมดเหมือนกันคือตอนนี้ต้องมานั่งเช็คดูว่าสิทธิ์ 1,000 เราในเดือนเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่เหลือกี่ร้อยพอซื้อทุเรียนหรือเปล่านะครับก็เอาง่ายๆเรื่องนี้ก็คือว่าท่านนายกก็แสดงความห่วงใยมาว่ามันเป็นเรื่องที่บอบบางมากกับความรู้สึกกับความขัดแย้งในครอบครัวอย่างที่ในโซเชียลบางคนก็บอกนะวันนี้กตัญเป็นลูกกตัญญูกตัญญูอยู่ดีๆนะครับพรุ่งนี้กลายเป็นลูกทรพีซะกันทะเลาะกันนะครับเอาเลขบัตรชนคือบางคือเขาก็ที่เขาก็ลดหย่อนมาทุกปีอยู่แล้วอะก็ไม่มีอะไรพอมีข้อนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นแบบลูกก็รู้สึกผิดไปเลยกับพ่อแม่ไปเลยว่าเอาไปลดหย่อนภาษีทั้งนั้นที่ลูกก็ดูแลพ่อแม่นะครับคุณสมหมายสวัสดีนะครับตอนนี้ก็เราก็อยากจะฟังนะว่าทางคณะกรรมการบัตรประชารัฐเขาจะว่ายังไงอยากให้ตอบชัดๆเลยว่าคุณจะไปทบทวนคำว่าทบทวนเนี่ยก็คือหมายความว่าอาจจะยังอยู่เหมือนเดิมหรืออาจจะยกเลิกไปเลยนะครับจะอยู่เหมือนเดิมทบทวนก็คือการทบทวนแต่อาจจะอยู่เหมือนเดิมก็ได้ยกเลิกก็ได้แต่ถ้ายกเลิกไปเลยนี่คือมันไม่ต้องทบทวนยกเลิกไปเลยนะครับเรื่องนี้คุณวินิจวิเศษสุวรรณวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าขอเอาไปเสนอตามขั้นตอนก่อนส่วนจะเข้าประชุมครม.วันในวันพรุ่งนี้เขาประชุมทุกวันอังคารจะเข้าประชุมครม.ด้วยหรือไม่นั้นต้องดูในรายละเอียดอีกทีนะครับส่วนวันนี้จะมาบอกว่าจะให้ผมตอบชัดๆเลยว่าทบทวนหรือยกเลิกคุณวินิจก็บอกว่าเป็นอำนาจของกรรมการมันเป็นเรื่องของการขออนุญาตอันนี้เขาคงไม่กล้าก้าวล่วงเข้าไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าด้วยข้อสั่งการแบบนี้มาแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่ายังไงดีขอให้คำขอของนายกมาแบบนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่าทิศทางมันน่าจะไปในส่วนของการทบทวนแล้วยกเลิกมากกว่าเพราะตอนนี้คือมันเกิดกระแสเรื่องนี้มาเยอะมากนะครับว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นสวัสดีน้องแหม่มอังคณาครับท่านนายกสั่งให้ยกเลิกได้นี่ได้ใจไปเลยใช่นะครับส่วนตัวคิดว่ามีการทบทวนหลักเกณฑ์ก็ดีแล้วค่ะพ่อบุตรลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ 2,500 ต่อเดือนนะครับก็เขาเรียกว่าก็แล้วแต่ในมุมมองของแต่ละท่านนะครับแต่ในส่วนของหลายๆท่านที่ได้มีการแชร์ในเรื่องของประสบการณ์นะครับเรื่องของสิทธิ์เรื่องของหลักกฎหมายเรื่องร้องมาจากกูรูจากนักกฎหมายจากนักสวัสดิการสังคมหลายๆท่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่าเรื่องสองเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะครับของที่นำเอาชื่อของพ่อแม่ที่มีอายุเกิน60ปีและมีรายได้ต่อปีไม่เกิน30,000 บาทต่อคนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเอามันลดหย่อนอยู่แล้วอันนี้ผมกำลังตัดประเด็นนี้เรื่องนี้ว่าดูแลจริงหรือไม่ดูแลจริงออกไปก่อนนะเขาออกไปก่อนแต่เขามีสิทธิ์และก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมาตลอดนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเอาสิทธิ์ของพ่อแม่ไปลดหย่อนได้สรรพากรจะต้องให้พ่อแม่นั้นเซ็นยินยอมในเอกสารชุดหนึ่งที่ชื่อว่ารย.3หรือว่ารย.30นี่แหละพ่อแม่ต้องเซ็นยินยอมก่อนนะครับถึงจะยื่นใบนี้เข้าไปในสรรพากรลูกจะยื่นเข้าไปสรรพากรแล้วสรรพากรถึงจะอนุญาตให้นำเลขบัตรประชาชนนี้ของคุณพ่อคุณแม่เอาไปลดหย่อนภาษีได้คนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีทีนี้นะมันเกิดประเด็นที่ว่าอุทธรณ์กรณีที่ว่าทบทวนแล้วไม่ยกเลิกนะยังคงอยู่ข้อนี้นะถ้ามันอุทธรณ์มาแล้วปรากฏว่าเอาตามหลักเกณฑ์เดิมคือพ่อแม่ต้องถูกตัดสิทธิ์แน่ๆทางโครงการประชารัฐก็บอกว่าพ่อแม่อุทธรณ์ได้นะอุทธรณ์ในกรณีไหนครับอุทธรณ์ในกรณีที่บอกว่าลูกไม่ดูแลจริงแต่เอาเอกสารเนี่ยไปลดหย่อนภาษีทำให้ตัวเองเสียสิทธิ์สุขนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอยืนยันสิทธิ์ว่าจะใช้บัตร รัฐบาลก็บอกได้เอาเลยใช้บัตรแต่ว่าในส่วนของลูกเนี่ยจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีไปแล้วนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือข้อที่1ที่จะเกิดขึ้นทีนี้ข้อที่2ที่มันตามมาคือบุตรคนนี้นะครับจะต้องถูกตรวจสอบว่าเอกสารรย.3หรือรย.30ที่ยื่นเข้ามาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ได้เซ็นจริงหรือเปล่าถ้าเซ็นจริงอนุญาตให้เอาไปลดหย่อนจริงแต่ลูกไม่ได้ดูแลก็เข้าข่ายในเรื่องของการยื่นเอกสารเท็จอันนี้คดีอาญานะครับคือมันเรื่องมันต่ออย่างนี้มันจะเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่และบุตรคนนั้นจะต้องถูกเรียกเงินภาษีในส่วนที่ทำให้รัฐเสียหายคือส่วนที่ลดหย่อนเรียกคืนและอาจจะมีโอกาสถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังแต่ครับกรณีอุทธรณ์ไปแล้วยืนยันว่าลูกไม่ได้เลี้ยงดูแต่ลูกสู้กับบอกว่าก็เลี้ยงดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีเอกสารหลักฐานมีหลักฐานการโอนเงินมีการดูแลเรียบร้อยถูกต้องแต่ปั๊บคุณพ่อคุณแม่ที่ไปอุทธรณ์เจอในเรื่องของการให้การเท็จก็คดีอาญาอีกคือดูแล้วมันมีแต่เสียกับเสียไอ้กฎเกณฑ์ข้อนี้คุณอริยินก็คงมองออกเฮ้ยมันไม่ไหวละนะครับโครงการดีๆที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนกลุ่มเปราะบางกลายเป็นโครงการที่ทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวเกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีทั้งจากคดีในส่วนของฝั่งสรรพากรคดีในส่วนของอาญาที่เป็นเรื่องของการใช้เอกสารเท็จกับการให้การเท็จก็เลยแจ้งไปทางคุณเอกนิติบอกว่าเฮ้ยทบทวนข้อนี้หน่อยเอาออกได้ไหมประมาณนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับว่าเขาจะเอาเข้าครม.หรือเปล่าพรุ่งนี้ว่าเขาจะเข้าครม.แล้วคุณบอลภาคภูมิสวัสดีครับคุณอันสวัสดีครับนะฮะชาวลิซาเดย์สวัสดีนะครับครับคุณจูก็บอกยกเลิกดีกว่าเลี้ยงพ่อแม่เดือนละ2,500มันไม่พออยู่แล้วใช่ครับต้องเยอะกว่านั้นนะครับไม่พอคุณไซโกคุณสายโกไซโกนะสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับข่าวดีเรื่องบอลโลกนะครับแต่เป็นข่าวดีของประเทศลาวนะไม่ใช่ค่อยของเรานะครับสำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานบอกว่าบริษัทสตาร์โทรคมหรือว่ายูนิเทลได้บรรลุข้อตกลงกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้น11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่อเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเป็นเจ้าอย่างเป็นทางการโดยจะมีการออกอากาศให้ชมฟรีครบทุกนัด104นัดดูกันตาแฉะเลยนะครับทั้งนี้ลาวเป็นชาติที่8ในอาเซียนครับที่บรรลุข้อตกลงซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026กับฟีฟ่าต่อจากกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตเวียดนามมาเลเซียโดยอีก3ชาติที่ยังไม่ได้สิทธิ์ก็คือเมียนมาบรูไนแล้วก็ไทยแลนด์ประเทศไทยอยากรู้จังเลยว่าลาวซื้อได้กี่บาทประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะว่าเขาซื้อได้กี่ถูกมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ถ้าคุณคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยเป็นกี่บาทถึง 1,300 ล้านอย่างที่ส่วนกลางหรือรัฐบาลออกมาพูดไหมว่ามันราคาเท่านี้แต่ล่าสุดผมเห็นแวบๆว่ามีเอกชนในไทยกำลังจะบรรลุข้อตกลงในส่วนของการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกเหมือนกันแต่รู้สึกจะเป็นหลักร้อยล้าน600ล้านประมาณ600ล้านไม่ถึง 1,300 ล้านมันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตออกมาว่าทำไมเอกชนมันซื้อเองมันถึงถูกเห็นว่ามาลิกำลังกระจายครับพี่ใช่นะฮะทำไมเอกชนมันซื้อได้ถูกอ่ะทำไมรัฐบาลมันซื้อตั้ง1,300ทำไมเอกชนมันซื้อได้600อันนี้ก็น่าคิดหรือว่าระบบราชการไทยการประมูลหรือการจัดซื้อจัดจ้างมันจะต้องแพงกว่าปกติเสมอแพงแบบถูกกฎหมายอ่ะประมูลจัดซื้อจัดจ้างออกมา ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเข้าใจว่ามันถูกต้องคุณไม่ทำพลาดให้ผิดหรอกคุณทำให้แน่นให้ถูกต้องแน่นอนแต่ว่าความเหมาะสมหรือความอันนี้กับราคาตลาดมันใช่ไหมทำไมมันจะต้องแพงกว่าราคาของเอกชนเสมอตอนนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันประกาศขอคนที่ชอบกินสุกี้ตีน้อยนะครับตอนนี้ออกแถลงการมาว่าจะมีการปิดนะครับสวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีคุณคีระนะครับสวัสดีครับแล้วอีก2วันนี่หมายถึงฟุตบอลจะถ่ายทอดใช่ไหมครับคุณเอกลินสงสัยไม่ได้ดูแล้วมั้งอาจจะได้ดูอาจจะได้ดูส่วนของเอกชนนะคือสุกี้ตีน้อยออกประกาศครับเนื่องด้วยไทยช่วยไทยพลัสเขาเขียนอย่างนี้เลยเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย SME ซึ่งเป็นโครงการที่ดีประสบความสำเร็จอย่างสูงตีน้อยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็เลยทำให้ลูกค้าสุกี้ตีน้อยนั้นหายไปเลยน้อยลงอย่างชัดเจนคนก็เลือกไปใช้ร้านที่ขนาดกลางขนาดเล็กที่มันเป็นสามารถรับโครงการนี้ได้นะเป็นผมก็ไปใช่ไหมครับจากจ่าย200เงี้ยสมมติหัวละ200บาท 40% ก็เท่าไหร่เองนะครับก็80บาทที่เหลืออีก120รัฐบาลจ่ายผมก็กินหมดโครงการเมื่อไหร่ผมก็กลับไปหาตีน้อยประมาณนั้นเนี่ยนะครับตีน้อยก็เลยแจ้งบอกว่าขอถือโอกาสที่ลูกค้าน้อยลงปิดปรับปรุงสาขาที่เปิดมาเกิน6ปี3สาขาปิดปรับปรุงนะไม่ได้ปิดไปเลยลำลูกกาคลอง2ปิด9มิถุนาเดอะเซนต์ปิ่นเกล้า17มิถุนาลาดพร้าววังหิน23มิถุนาเจอกัน

ใครเป็นคนคิดไอ้คนคิดคนนี้อยากจะเห็นหน้าจังเลยคนละเรื่องกันเลยมันคนละเรื่องเลยนะครับเพราะว่าการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือพิจารณาจากรายได้ส่วนบุคคลคุณสมบัติส่วนบุคคลนะรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีไม่เป็นผู้ถือครองทรัพย์สิน 1-3-4-5 ไม่มีรถยนต์ไม่มีที่ดินถ้าเป็นเกษตรกรมีที่ดินไม่เกินนี้ในประมาณนี้คือมันเป็นเขาเรียกมันเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ตัวคุณเองโดยที่ไม่นับรวมรายได้รอบนี้คือไม่นับรวมรายได้ได้ของสมาชิกที่อยู่ในบ้านกับครอบครัวนะเอาคนคนนั้นคนเดียวนะครับแต่เรื่องของการเลือกมันเป็นเรื่องของลูกของสรรพากรแล้วก็เป็นผู้ที่ยื่นภาษีเป็นเรื่องของลูกที่เอาไปยื่นภาษีมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับคนละเรื่องยกเลิกไปเถอะผมว่านะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันระยะยาวคุณฟังครับคุณฟังที่เข้าร่วมโครงการคุณฟังจำได้ไหมคุณสู้เราช่วยกับโครงการที่ชื่อว่าพักทรัพย์พักหนี้นะครับโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากผลกระทบจากการที่เรากำลังฟื้นตัวมาจากสถานการณ์โควิด-19นะครับตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่สถานการณ์อีกรอบหนึ่งแต่มันไม่ใช่จากโควิดมันคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลโดยตรงเลยคือค่าพลังงานในราคาพลังงานในตลาดโลกนั้นผันผวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าที่ว่า SME นั้นตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับและทำให้พอสินค้าแพงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนก็ได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แน่ๆรวมถึงลูกหนี้ที่อยู่ในโครงการที่เรียกว่าคุณสู้เราช่วยด้วยนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นช่วงรอยต่อของการปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดหรือว่า step up เงื่อนไขของโครงการแล้วก็ลูกหนี้ในโครงการการที่ชื่อว่าพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาในการซื้อคืนทรัพย์สินครับวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังขอความร่วมมือไปยังธนาคารต่างๆไปยังบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจไปยังผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบช่วยบรรเทาภาระการชำระหนี้แล้วก็ช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ตามแนวทางดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังหนึ่งโครงการที่ชื่อว่าคุณสู้เราช่วยธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารพาณิชย์และก็บริษัทในกลุ่มการเงินของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจผู้ประกอบการธุรกิจรายภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงโครงทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระค่างวดที่จะเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของโครงการใน1ปีแรกเขาจะให้จ่าย 50% ของค่างวดเดิมในปีที่1ปีที่2จะขึ้นมาเป็น 70%ก็คือบอกว่าให้จ่าย50ไปก่อนได้ไหมไม่ต้องขึ้นมาเป็น70จ่าย50เท่าปีที่1นะครับรวมทั้งพี่นะให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ค้างชำระค่างวดอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้นั้นยังได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งการเรื่องของการตัดชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวนการได้รับยกเว้นดอกเบี้ยถ้าลูกหนี้ชำระหนี้ได้ครบตามเงื่อนไขนะครับโครงการที่2ครับโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มสถาบันการเงินต่างๆภายใต้การดูแลของธบ.นั้นพักทรัพย์พักหนี้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์มาชำระหนี้สามารถซื้อคืนได้ในเวลาที่กำหนดนะครับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสินโครงการ SME Credit Boost นะครับปรับเงื่อนไขครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็การให้สินเชื่อภายใต้กรอบหลักการที่ว่ามีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องให้ลูกหนี้รักษาทรัพย์สินไว้ได้โดยธนาคารในประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขยายเวลาครบโครงการซื้อทรัพย์สินก็จะได้เวลาเพิ่มขึ้นมีเวลาหาตังมาไถ่หลักประกันได้นานขึ้นนะครับแต่สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ยังมีสภาพคล่องสามารถชำระได้ขอให้ดำเนินการ

0: ละหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยหรือว่าซื้อคืนทรัพย์ตามเงื่อนไขปกติไปก่อนได้เลยนะครับให้สามารถปิดจบหนี้หรือกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วขึ้นนะคุณผู้ฟังที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือตรงนี้รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับว่าแทนที่ผมจะจ่ายปีแรก 50% นะครับสมมติว่าจ่ายค่างวดเดือนละ10,000เป็นปกติปีที่1จ่าย 5,000 ปีที่2จ่ายเดือนละ 7,000 ปีที่3จ่ายเดือนละ 9,000 ตอนนี้กำลังจะเข้าปีที่2แล้วหรือบางท่านข้ามมาปี2เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะจ่าย 50% ไปก่อนได้ไหมโดยที่สิทธิ์ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าคุณสู้เราช่วยเนี่ยยังมีอยู่เหมือนเดิมคือตัดทัดส่งตรงตามเงื่อนไขก็คือเป็นเงินต้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสักบาทใน3ปีนี้ประมาณนั้นก็สามารถทำได้เพราะตอนนี้คือธปท.กำลังยื่นเรื่องให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณานะครับโครงการช่วยเหลือตรงนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันหนักจริงๆนะครับก็คุณฟังที่เป็นลูกค้าที่อยู่ในโครงการนี้ก็สามารถที่จะติดต่อไปที่สถาบันการเงินที่ท่านเป็นลูกค้าได้และอยู่ในโครงการนี้ได้อยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก่อนปิดเบรกครับคุณผู้ฟังเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายใหม่ปี69ลายใหม่นะไม่ใช่ลายที่ถือบัตรเดิมอยู่แล้วแล้วก็กำลังยื่นเรื่องลงทะเบียนเข้าไปทั่วตรวจสอบสิทธิ์ครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เปิดโอกาสให้กับคนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับรายละค่าใช้จ่ายเนี่ยมีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับทั้งหมดไปแล้วนะครับจนถึงวันที่21มิถุนายนตอนนี้ก็ยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้กรมการปกครองเปิดระบบผ่านเว็บไซต์นะครับของกรมการปกครองแล้วก็ QR code ผ่านไทย ID นะครับในการเข้าและใช้งานกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นคนที่ยังไม่ได้ถือบัตรเลยและอยากจะสมัครใหม่คุณฟังสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้เลยนะครับส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ก็ขอให้รอเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยจะนัดหมายเข้าไปหาในพื้นที่แล้วก็ที่บ้านนะครับลงถึงจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการช่วยยืนยันตัวตนด้วยนะครับก็คุณฟังสามารถที่จะเข้าไปดูขั้นตอนต่างๆนะครับกลุ่มผู้มีบัตรปัจจุบันอันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการลงทะเบียนนะครับและกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือว่าระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.ในการผ่านสังคมนะครับก็ลงทะเบียนได้นะครับตามเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับลงทะเบียนเข้าไปด้วยไทย ID นะครับก็จะมีกดปุ่มให้ยินยอมในการนี้นำตัวตนอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้เลือกด้วยนะครับว่าท่านจะลงทะเบียนด้วยตัวเองตรงนี้เลยหรือจะต้องการที่จะลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่รัฐก็คลิกระบบก็จะส่งข้อมูลเข้าไปแจ้งเลยครับนายชื่อนี้นามสกุลนี้เลขประจำตัวประชาชนนี้ที่อยู่ที่นี่ต้องการที่จะลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่รัฐไปตรวจสอบเขาก็จะมีชื่อของท่านอยู่ในลิสต์ละเขาก็จะจัดคิวในการที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่นั้นไปหาท่านถึงบ้านไปสัมภาษณ์ถึงบ้านแล้วก็ลงทะเบียนให้ท่านถึงบ้านนะครับอันนี้ก็สำหรับกลุ่มตกหล่นนะคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลแล้วพวกเองมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือรายชื่ออยู่ในกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลก็จะเป็นพื้นฐานของกรมพัฒนาชุมชนกลุ่มระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับท่านที่ไม่ใช่อยู่กลุ่มชายขอบหมดสิทธิ์เมื่อกี้ผมลองเข้าไปลงทะเบียนเล่นดูนะดูใจคืออยากจะทดสอบระบบอะว่ามันใช้ได้ไหมเสถียรไหมลงทะเบียนง่ายยากไหมนะครับจะได้มาเล่าให้ฟังนะก็ลงทะเบียนไม่ยากฟังถ้าเข้าใจขั้นตอนเขานะก็คือทำตามเรียกว่าทำตามขั้นตอนที่หน้าจอบอกนะครับเอาเท่านั้นแหละนะครับแล้วผมก็คลิกไปใส่เลขที่กับประชาชนไปเรียบร้อยคลิกนะครับขึ้นมาแล้วครับท่านไม่อยู่ในกลุ่มชายขอบไม่ได้อยู่ในระบบสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์ครอบครัวแล้วผมก็แสดงว่าระบบ Big Data ของบ้านเรานี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาลองไม่ไ หลอกไม่ได้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อช่วงวาไรตี้ทอล์กมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังหลายเรื่องเหมือนเดิมครับสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
3: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจ้องถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SB Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center Always be with your remarkable journey
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศ
5: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
6: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่มเดือนมิถุนายนนี้ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทลดภาระ20ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนฐานรากผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงและกำลังซื้อของประชาชนที่ยังเปราะบางโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปสู่ร้านค้ารายเล็กตลาดชุมชนและผู้ประกอบการฐานรากเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนช่วงที่หลายครัวเรือนยังเผชิญภาระค่าใช้จ่ายสูงอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะเริ่มดำเนินการในรอบบินเดือนมิถุนายน2569คือการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมประชาชนมากกว่า20ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประมาณ 90% ของครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้โดยตรงรัฐบาลมองว่าค่าไฟฟ้าไม่ได้เป็นเพียงรายจ่ายของภาคครัวเรือนเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นทุนสำคัญของภาคธุรกิจราคาสินค้าและความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับภาระการใช้ไฟของประชาชนแต่ละกลุ่มมากขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย Plus ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 17,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 500,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040วันที่7มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น 26,46623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 17,473.66 ล้านแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 1,360.02 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 7,473.66 ล้านบาทโดยมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 23,043,144 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 58,267 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,2862 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 869,104 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 133,758 ร้านค้าซึ่งมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 942,267 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 19,882 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,566 ร้านค้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420029.75
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
1: 0532020009สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420023.75
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1711

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ

Music.

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่ Radio Freshen

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ้นเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: เชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่เชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่ยมอันเป็นที่ฮักเป็นที่นับถือทุกท่านทุกคนจากใจจริงของทุกเจ้าวัดหนองตองวันนี้ก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะจะมาประยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทุกครั้งคณะทางสถานีวิทยุอันนี้บ่ได้ขาดเป็นประจำทุกวันแต่วันนี้ยมทั้งหลายเขามาไหว้พระและประสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตกันต่อไปอระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพระพุทธเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวาตาตโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิพระพุทธเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสาระ

nang ga cha me ta te yam pi put tang za lan nang ga cha me ta te yam pi sang kang za lan nang ga cha me ta te yam pi sang kang za lan nang ga cha me Iti piso bhagava ala ang zamma zambuddho Vichajara na zambanno sukhato loka vito Anuttaro purisatama sarati Satta deva manujanang buddho bhagava Yandun nimittang ava mangkalan ca Yojamana pusakuna sasato Papaka otosupinang akantang Udano pavena vinasamento Savakato bhagavata dhammo Sanditiko akaliko egipasiko opanayiko Pajatang vedita povinyuhiti Yanduni mitang avamangkalanja Yojamana pusakuna sasato Papaka otosupinang akantang Tamanu pavena vinasamento Supati pando bakawato sabaka sangho Ucho pati pando bhagavato sabhaka sangho Nyaya pati pando bhagavato sabhaka sangho Samiji pati pando bhagavato sabhaka sangho Nyati tangjata le purisa yukani atta purisa pukala Esa bhagavato sabhaka sangho Aunayo takinayo anjali karaniyo Anuttarang punyakitang lokasati Yanduni mitang ava mangkalanja Yojamana pusakuna sasato Papaka otosupinang akantang Sangkanu pavena vinasamento Yato ang bhagini aliyaya chatiya Chato na pichana me sanjitya panang jivitang Volo pita tena satyena sotite otu sotika patsa Pochanko sati sankato dhammanam vijayodatha Viriyam piti patsati pochanka jatatha pare Sammadu peka pochanka sati tesapataksina Munina zamata kata pavita pahulikata Sangvatanti apinyaya nipanaya yapodiya Etena satya vachena sotite otosapata Eka samming samayena dhomu kalana jagatsapang Kilani dikukite tetsuwa pochanke satate sanye
te jatang api nanti tawa roga bucing sutang kane etena zatya vachena zodite otu zapata ekata tamma raja pikelan yena pipirito Yundate lena tanyeva pana petawana satalang Sambodita vaja apata tamma buddha sitana so Etena satya vachena sotite oto sapata Pahina deja apata tinantam bima yisinang Maka ata kilesa vapata nupati tamatang Etena satya vachena sotite oto sapata Sakatwa kuta latanang Ozatang utambang walang Itang dewa manusanang Buddha tejena zodina Nasantu patawa Sampai tuka wupa samintu te Sakatwa tamar latanang Ozatang utambang walang Palila upasamanang tamate jena sotina Nasantu patawa sape panyavu pasamintu te Sakatwa sangkara tanang osatang utamang warang Ahunayang paunayang sangkate jena sotina Nasantu patawa sapero kavu pasamento te Nati me saranang anyang puto me saranang walang Ete na satya vachena hutu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang tamo me saranang walang Etena satya vachena Hutu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang walang Etena satya vachena Hutu te jaya mangkalang Ati unasa vijayo tamo loke anutaro Sapasata itataya tangtongkan ngayi tevate Balivache lajatante amanoje ipavake Hayakhe nage visebute akala malane nava Sapasama malana muto tapeto akala maritang Tatseva anupavena otute vozuki satha Sutta silang samadaya Sambang sujari tangjare Tatseva anupavena Otute vozuki satha Likitang jintitang pujang Karanang vajanang karung Palesang desanang sutua Tatsa ayupawa tatiti Awatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa putra nupavena Sata sudi bawantu te Awatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa tamma nupavena Sata sudi bawantu te
ภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวดาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสวดบนอัศักสิทธิ์พุทธังคะปริตยันดุนิมิตังสักกัตตัวนัตติเมยะตุอังพุทธังคะปริตอุณสะวิจัยมนศักสิทธิ์ตอนนี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมยิ่งใจทุกท่านแม่นได้เจ็บไข้ได้ป่วยตะลุงโลกาเปียทิในสรีระร่างกายนอกกายในกายกินยุกกินยาบ่รักษาบ่หายแล้วขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บโรคกาเปียติต่างๆคืออันตรธานสวงหายที่จะเกิดมาเป็นหน้าเป็นมาเป็นหน้าจะได้มากำมากายพออยู่ด้วยความสุขกายสบายใจมีสติสัพพชัญญะเดินทางเป็นเรือใต้ตรงออกมีโจกมีใจปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปัตติภัยและโรคกาภัยมาตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม้นว่ามีความคิดปรารถนาอันใดแล้วขอญาติโยมจงสมปรารถนาจุยังจุปการอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุกรมอุตุบันประกาศเรื่องฝนเรื่องลมระยะนี้ลาสามาได้เนื้อฝนมันก็ถึงตกกับค่อยใบไม้จะก็ตกที่เฮาเปิ้นบ่ตกอย่างตะวันนี่ก็บอกกลางวันมีน้อยมิดวัดมิดวัดบอกแผ่นดินลายเนี่ยนะพอฟ้าก็เป็นลึกเป็นลึงก็มีมืดคืมก็มีตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวเนี้ย24 ชั่วโมงผ่านไปอีก1 วันโยมและตมาต่างก็มีบุญและต้องมีบุญต่อไปจนอายุ100 ปีเพื่อกำจูบวรพุทธศาสนาตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไปที่วัดตุงอ้องานส่งน้ำธาตุแล้วก็ไปยกเจ้าฟ้าที่วัดละโวไปยกเจ้าฟ้าแห่งตัวบนหลังคาที่วัดป่ามากฉันเป็นเรียบร้อยตอนบ่ายก็ไปวัดประลานตุ้งต้อมสัมปตองวันนี้กินก็ง่ายแล้วไปวัดบันเด่นตำบลหนองตองเนื้องานส่งน้ำธาตุปะกันบรรพุปะกันที่บ้านแม่พะแหนอำเภอสังกำแพงจังหวัดเชียงใหม่งานขาวดำ8 โมงเมื่อคืนปะกันเนื้อญาติโยมพี่น้องญาติโยมด้านทั้งหลายพอประเทศฟิลิปปินส์นะดูข่าวท่ะโอ้เป็นดีดูแผ่นดินไหวเกินลำไปตึกลำบ้านจ่องที่อยู่ที่อาศัยจะหายนักญาติโยมเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมชีวิตเดียวกันเสียชีวิตไปหลาย10 คนฉะนั้นทุกวันเนี่ยยังมันก็เกิดมันก็จะเกิดขึ้นเอากระบาดสามารถที่จะหูได้บางสิ่งบางอย่าง
เสื่องูกระสายเกินไปไปเจ็บไปตายฮะถ้าหนีรอดปลอดภัยก็มีชีวิตอยู่ได้หนีไปรอดก็ตายวันนี้การต่างๆเกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตของคนเฮาเนี่ยอยู่ด้วยความฮักซึ่งกันและกันถ้าความฮักนั้นเป็นความฮักที่ดีมีเมตตาธรรมมีความปรารถนาดีฮักด้วยจิตด้วยใจด้วยจิตอันบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในหลักศีลหลักธรรมความฮักนั้นเป็นสิ่งที่ดีมันดีแน่ๆแต่ที่มันบ่ค่อยดีสักเท่าใดเนี่ยญาติโยมเพราะเอาไปหักคนผิดเอาไปหักคนผิดถ้าไปหักคนผิดเอาคนผิดมาเป็นคู่ชีวิตเดือดร้อนเต้าตายทุกเต้าตายมีไปมีภาคมีเสียงกันเต้าตายฉะนั้นความฮักเป็นสิ่งที่ดีอย่างสามีภรรยาบางคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันบัดทิศบัดเทียงกันช่วยกันอีช่วยกันหามือเบื้องหนึ่งก็ตินยันผัวเป็นตินเมียเป็นมือช่วยกันดันกันมีอย่างเล็กน้อยคืออภัยซึ่งกันและกันญาติโยมประพฤติประเดียงกันมันก็อยู่ด้วยความสันตติอยู่ด้วยความสงบสุขบ้านจองหอเงินก็เหมือนสวรรค์แต่อย่างว่าบางคู่นั้นเป็นผัวเพศเมียผีผัวยักษ์เมียมารเพราะไปเอาผิดไม่ไม่ม่นเนาะปู่จ๋าก็ม่นในชีวิตนี้บ่ขอฮักไผนอกจากเธอคนเดียวหญิงอื่นจะไม่ขอเหลียวพอหรอกอยู่ด้วยกันนี่คนหม้อบัดตันดำหวดหัวกันแล้วเดือดกันทั้งวันทั้งวันเหมือนหม้อขี้ควมกันเดียวอันนั้นผิวอันนี้ผิวเดือดร้อนจนพี่น้องชาวบ้านอยู่แม้อยู่ใกล้พอใกล้พอแค้นตายก็ไปตายละก็ไปละคู่เนี้ยพิษหัวกันถึงวันแดงหัวกันถึงวันเป็นกรรมเป็นเวรอย่างสูงทั้งสองเหยียดเจี้ยเหยียว่าก็เดียวได้ยินเสียงลูกให้เดี๋ยวกับเมียมันให้โดนผัวมันซ้อมเนี้ยเอาความฮักนั้นน่ะไปเอาผิดคนเอาผิดคนถ้ามันผิดมันผิดตลอดไปแต่สามีภรรยาบางคู่อยู่ด้วยกันเนี้ยเหมือนอย่าล้างกันไปฉะนั้นญาติโยมจะต้องดูก่อนต้องพอดูดีๆสืบดูพ่อตระกูลเขาเป็นคนที่ใดเป็นคนอารมณ์ร้ายหรืออารมณ์ดีฉะนั้นญาติโยมต้องระมัดระวังมีไม่ออกคนหนึ่งใหญ่ที่นั่งฟังอยู่นี่นะมีลูกมีเต้าด้วยกันสองคนละหลานก็มีละแต่พ่อใจนะกิ๊กก๊อกหน่อยไปมีที่หั่นไปมีที่นี่จนมีลูกมีเต้ามีหั่นแล้วเปล่าเอาไม่เต็มนักแรก
นับได้ว่าเป็นนักเลงเจ้าชู้ส่วนฝ่ายแม่ยิงเป็นเลยเล่ล่อนที่ไหนเมาดังดังเจ้านายที่ไหนดังดังตุที่ไหนดังดังไปซื้อเตียนมาตามบูชาเพื่อให้สามีนั่นน่ะกลับมาบางครั้งก็ทำผ่าจานได้หลายปีทนทรมานเป็นทุกข์เตียนที่ซื้อมาถามนะเสี่ยงไปเกือบ300,000ปู่จ้าทั้งคอยพ่องวัดห้างพ่องปัจจาพ่องปู่จ้าในเชิงตะกอนพ่องสะปะสะเปดปะกญะปะกธรรมมีครั้งหนึ่งปะกมาตานกันเข้าปะกมาอู้เล่าให้ฟังก็เลยบอกว่าโอ้บ่ต้องไปเชียงจะต้องจะตางอะแม่แก้ไขได้ง่ายต่อไปถ้าเพิ่นขึ้นบ้านมาก็ถามม่วนม่วนพ่อไปไหนมากินข้าวแล้วกาถามมันมักอย่างชอบอย่างก็เตรียมพร้อมเป็นเอานั้นไว้หันนั้นไว้นี่เลยเดี๋ยวมือป้อกินนอจ่าม่วนๆอู้จ่าหวานมันเข้ามามันได้รับฟังเสียงม่วนหน้าตาเป่งปังอิ่มเอิบมันก็มีความสุขใจต้องไปถามอย่างที่ไหนอะนอกจากนั้นก็ยังกินเนี้ยว่าเออมันถูกปากถูกใจเปิ้นถึงในใจจะคิดมัมมึกอยากจะล้างแค้นอันนั้นก็เอาออกไปอ่ะก็ต้องไปแค้นไปเคิร์นอย่างมันเอาชนะเออได้ญาติยอมในที่สุดอยู่แก๊กไปบ้านเหนือไปบ้านใต้ละไปทางใดละในที่สุดยอมไม่ยิงจะออกบ้านไปตานกันเข้าไปอันไปนี่เดือดละเพิ่นอยู่คนเดียวละเพิ่นอยู่คนเดียวก่อนไปละไปละไปหมูเนี่ยยอมทั้งหลายบางครั้งมันก็เป็นทุกข์ทรมานเพราะไปเอาคนผิดในที่สุดคนคนนี้ก็มาตายหังเก่านะมาตายหังเก่านี่ก็ขอฝากกับญาติกับโยมเนอความรักนะมันดีแต่ที่มันไม่ดีเพราะไปเอาคนที่เราหักผิดไปนี่ก็ขอฝากกับญาติกับโยมเอาละอันว่าเป็นเวลาพอดีพอสมควรอายุปโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: ทำนายของคนเฒ่าบักเกาเปิ้นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่ซอยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตำบลสะเป๋าจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะคลองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลท่านทั้งหลายเฮ้ย
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดขออนุญาตแชร์เรื่องบุญได้บุญแชร์เรื่องบาปได้บาปในส่วนของธรรมสาระวันนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนำมาฝาก
2: ว่าโดยนายกรัฐมนตรีเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินเดือน 73,240 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทรวม 115,740 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเงินเดือน 72,060 บาทเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่2ฝ่ายนิติบัญญัติคือสส.และสว.จะมีรายได้ที่ใกล้เคียงกันส่วนประธานสภาจะได้รับสูงกว่าเนื่องจากภาระหน้าที่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทประธานวุฒิสภาเงินเดือน 74,420 บาทเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทรวม 119,920 บาทสสและสวเงินเดือน 71,230 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่3ทีมงานและข้าราชการการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นตำแหน่งสนับสนุนฐานเงินเดือนนั้นก็จะลดหล่อนกันไปโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายได้รวมประมาณ 81,100 บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 57,250 บาทที่ปรึกษารัฐมนตรี 57,250 บาท าทและที่หลายคนอันสารายได้ประมาณ 24,000 บาทและเลขานุการรายได้ประมาณ 18,000 บาททั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเบี้ยประชุมกรรมาธิการค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามระเบียบที่กำหนดไว้ค่ะอ้างอิงข้อมูลพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่งพ.ศ. 2557พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการพ.ศ. 2555
3: สถิติจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบว่า4เดือนแรกของปีมีมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวงกว่า 7,000 ล้านบาทแพลตฟอร์มที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือ Facebook นะคะที่มีมากกว่า 50,000 คดีด้วยกันค่ะโดยทางประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าแพลตฟอร์มระดับโลกปล่อยปะละเลยให้มีมิจฉาชีพเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภคส่งผลทำให้มีผู้เสียหายทุกวันทุกช่วงวัยและก็ทุกอาชีพค่ะสภาองค์กรผู้บริโภคจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ค่ะ
4: มันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราสภาองค์กรผู้บริโภคในฐานะตัวแทนของผู้บริโภคนะต้องออกมาขับเคลื่อนในเมื่อไม่มีหน่วยงานไหนทำเรื่องนี้

0: เรามีหน้าที่ผลักดันเรามีหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานต่างๆลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนไทยหรือสิทธิของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีใครเดินการใดๆวันนี้สภาก่อนผู้บริโภคก็ขอประกาศเราจะเป็นหน่วยงานแรกๆนะฮะที่ท้าชนแล้วก็ท้าฟ้องเฟซบุ๊กเป็นคดีแรก
1: สำหรับเหตุผลหลักที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นใช้ประกอบการฟ้องร้องนะคะก็ได้แก่การปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลงทุนและพนันออนไลน์การจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มอัลกอริทึมหรือระบบติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานป้อนโฆษณาหลอกลวงซ้ำๆแต่ระบบคุ้มครองและชดเชยผู้เสียหายและไม่มีการตรวจสอบตัวตนทำให้เปิดบัญชีปลอมได้ง่ายค่ะ
0: มีกฎหมายติดตั้งระบบคัดกรองที่เข้มงวดในหลายประเทศแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีมาตรการคัดกรองหรือไม่มีมาตรการป้องกันเรียกว่าไม่มีมาตรการป้องกันสแกมเมอร์แอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถูกปฏิบัติในประเทศไทยเนาะเราไม่ใช่พลเมืองชั้น2 51ล้านเป็นตัวเลขที่มากเพียงพอของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยนะเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกและคุณได้โฆษณาจากเราเป็นอันดับ10เป็นอันดับ10ของโลกนะเป็นอันดับ10ของโลกหลายหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเองว่าอันนี้ก็เป็น8เหตุผล
1: แล้วบอกด้วยว่าภาครัฐควรที่จะยกระดับบทบาทในการดูแลแพลตฟอร์มด้วยนะคะในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยสภาผู้บริโภคก็จะเป็นตัวแทนเข้ายื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Facebook ที่ศาลแพ่งรัชดาในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะ
2: ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะได้รู้ว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มทุนเทาที่เข้ามาใช้สถานที่เป็นพื้นที่ในการใช้หลอกลวงประชาชนนะครับรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับนอมินีไม่ว่าจะเป็นไกด์เถื่อนนอมินีรับซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังเคยพบและสืบทราบว่าถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาตินะครับอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้15คนและชาวเมียนมาอีก2คนยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์10เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก26เครื่องทั้งหมดมีพฤติการร่วมกันหลอกลวงชาวจีนครับให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันมีผู้เสียหายหลงเชื่อมากกว่า 100,000 คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า100ล้านหยวนก็คิดเป็นเงินบาทนี่500ล้านบาทครับแม้เป้าหมายจะไม่ได้เป็นคนไทยโดยตรงแต่การใช้ไทยเป็นฐานบัญชาการแบบนี้มันก็อาจจะเป็นภัยความมั่นคงหรือไม่นะครับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทที่ให้ต่างชาติเข้ามาดำเนินการได้แม้รัฐบาลจะระบุว่ามาตรการนี้มุ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจที่คนไทยพร้อมสู้อยู่แล้วแต่ว่าในมุมมองของผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็กังวลว่าธุรกิจบริการบางประเภทโดยเฉพาะด้านการเงินโทรคมนาคมและการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันก็อาจจะกลายเป็นช่องว่างสำคัญที่ทำให้กลุ่มทุนเทาเข้ามาได้หากไม่มีมาตรการที่คัดกรองอย่างรัดกุมเพียงพอครับ
3: คลอดไอ้8มาตรการดังกล่าวนี้ออกมาเนี่ยไอ้ภาวะการที่เราเจอเรื่องของสแกมเปอร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนของการไตร่ตรองหรือคลี่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเพื่อทำให้เกิดมาตรการไอ้8มาตรการเนี่ยทำไมมันถึงเกิดมาลุมมาตุ้มในช่วงของปลายแบบนี้มันก็เลยมองทำให้เกิดข้อขัดแย้งว่าหรือมันจะเป็นการส่งเสริมเพราะนั้นการตรวจสอบอาจจะเป็นมาตรการที่ต้องละเอียดและถี่ถ้วนแล้วก็เป็นเคส by เคส
2: คดีนี้ก็อาจจะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าทุนเทาก็พร้อมที่จะแฝงตัวเข้ามาในคราบผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลาข้อมูลจากผู้บังคับการตำรวจสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ก็ระบุว่าแม้สถิติการแจ้งความคดีออนไลน์ในไทยจะเริ่มลดลงจากการปราบปรามอย่างเข้มงวดแต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาชญากรข้ามชาติที่หันมาใช้นอมินีหรือเช่าโครงข่ายและพื้นที่ในไทยเป็นฐานหลอกลวงต่างชาติก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
4: เลือกแล้วอะวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าต้องเลือกระหว่างจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับได้ลดหย่อนภาษีของคุณลูกเลือกอะไรกันดีคะทีมข่าวเราก็เลยลองคำนวณอัตราลดหย่อนภาษีมาดูค่ะว่าถ้าคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนจะประหยัดภาษีได้กี่บาทแล้วถ้าเทียบกับบัตรเนี่ยกี่บาท
5: อันนี้คือหัวใจของช่วงนี้เลยฮะคุณผู้ช
4: ม
5: แคปหน้าจอไว้เลย
4: ว่าจะเลือกอะไรอ่ะ
5: จะได้ไปเทียบกับรายได้ของเราจริงๆเราไม่ต้องเลือกหรอกเราแค่คำนวณนะเราต้องคำนวณ
4: บอกก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะณตอนนี้มันมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะมันก็เติมเงินให้แต่เดิมแล้วเนี่ยได้เดือนละ300บาทนะคะแต่พอเติมเงินให้อีกเดือนละ700เท่ากับได้เดือนละ 1,000 บาทแล้วก็จะได้อย่างเงี้ยในโครงการเฟสแรกเนี่ย4เดือนแต่ถ้าบวกกับที่จะได้ทั้งปีก็ตีว่ากลมๆได้สัก 4,000 ถึง 6,000 บาทต่อปีทีนี้คุณลูกประหยัดได้เท่าไหร
5: ่
4: ถ้าคุณลูกฐานภาษีไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีเงินที่คุณลูกประหยัดไปได้จากการเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้เนี่ย0บาทเลยอย่าเอาชื่อไปใช้เลยค่ะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุ้มกว่าถ้าคุณลูกมีรายได้ต่อปี 300,000 ถึง 500,000 บาทฐานภาษีขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5% เงินภาษีที่คุณลูกประหยัดไปได้คือ 1,500 บาทอันนี้ก็ยังคุ้มอยู่ดีเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะกว่า
5: ใช่
4: ฉะนั้นอย่าเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้ให้ท่านไปถือบัตรดีกว่าขยับขึ้นมาอีกนะคะถ้าฐานภาษีของคุณลูกอยู่ที่ 300,000 ถึง 500,000 ก็อัตราภาษีเนี่ยจะอยู่ขึ้นมา 10% เงินที่ประหยัดได้ 3,000 บาทต่อปีอุ๊ยก้ำกึ่งแล้ว
5: ก้ำกึ่งก้ำกึ่ง
4: ก้ำกึ่งแต่ยังน้อยกว่าอยู่ดีนะถ้าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเอาบัตรสวัสดิการดีกว่าก็ยังเยอะกว่าอยู่นิดหน่อยแต่จุดที่จะตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็คือถ้าลูกมีรายได้ต่อปี 500,000 บาทขึ้นไปนี่แหละจุดวัดใจแล้วค่ะเพราะว่า 500,000 บาทถึง 750,000 บาทฐานภาษี 15% เงินภาษีที่ลูกประหยัดได้ 4,500 บาทละพี่ไก
5: ่
4: มันใกล้เคียงละถ้าสูงขึ้นไปอีกนะคะลูกมีรายได้มากกว่า 750,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะคะเพราะว่าเงินภาษีประหยัดได้มากกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือคำนวณมาให้ดูแต่เอาจริงๆนะอีกประเด็นคืออะไรรู้ไหม
5: ต้องไปคุยกับพ่อกับแม่ด้วย
4: นั่นด้วยกับคุณลูกเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ด้วยจริงไหม
5: เพราะหลักคิดอันเนี้ยคือเมื่อเราเอาพ่อกับแม่มาเป็นส่วนลดหย่อนภาษีมันนั่นหมายความว่าเราต้องส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่นะ
4: เพราะพ่อแม่ไม่ได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไง
5: ใช่
4: นี่อีกประเด็นหนึ่งนี่อีกประเด็นหนึ่งนะคะทีนี้มันก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแม้ว่าวันนี้มีความคืบหน้าที่ทางกระทรวงการคลังออกมาบอกว่าอุทธรณ์ได้เลือกได้แม้กระนั้นก็ยังโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนะคะอย่างนักข่าวอาวุโสคุณสมจิตรนวเครือสุนทรค่ะโพสต์เลยว่าบีบลูกจ่ายภาษีตัดสิทธิ์พ่อแม่รัฐลดภาระตัวเองผลักภาระให้ครอบครัวเสียภาษีไม่ได้แปลว่าเขารวยแต่รัฐกลับตั้งเกณฑ์ว่าถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีจะกลายเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่จากการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีมีคำชี้แจงจากปลัดคลังบอกพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ได้แต่ลูกจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้อีกเท่ากับบีบให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสมจิตบอกต่อไปเราอาจได้เห็นพ่อแม่กับลูกต้องมาเถียงกันเรื่องนี้ว่าใครจะได้และใครจะยอมเสียที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คือสำหรับลูกที่เสียภาษีและใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วตอนนี้คงรู้สึกผิดมากที่ตัวเองกลายเป็นต้นเหตุทำให้พ่อแม่ถูกตัดสวัสดิการรัฐกำลังสร้างความรู้สึกผิดให้คนเป็นลูกทั้งที่เขาเพียงแค่ทำตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดอีกประเด็นที่รัฐหลับตาข้างเดียวคุณสมจิตบอกคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ส่วนใหญ่คือคนโสดไม่มีครอบครัวไม่มีลูกการใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยก็คือเขาไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะเขามีทางเดียวที่จะใช้ลดหย่อนภาษีส่วนประเด็นที่คุณเอกนิติออกมาชี้แจงว่าการตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ถูกลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเป็นการคัดกรองคนที่เดือดร้อนที่สุดเพื่อให้งบประมาณไปถึงคนจำเป็นจริงๆคุณสมจิตบอกว่าฟังดูเหมือนจะยุติธรรมแต่ในโลกความเป็นจริงนี่คือตรรกะที่บิดเบี้ยวมากการใช้ข้อมูลลดหย่อนภาษีมาเป็นไม้บรรทัดวัดความยากจนหยาบไปไหมสิทธิ์ลดหย่อนบิดามารดา 30,000 บาทช่วยมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ได้รายได้สูงมากประหยัดเงินภาษีได้จริงแค่ปีละ 1,500 ถึง 3,000 บาทเท่านั้นเงินหลักพันต่อปีคุณสมจิตบอกไม่ได้แปลว่าลูกรวยล้นฟ้าจนมีเงินเหลือเฟือไปชดเชยค่าครองชีพที่พ่อแม่เคยได้จากบัตรคนจนมนุษย์เงินเดือนทุกวันนี้ก็ดิ้นรนเดือนชนเดือนกันทั้งนั้นสิ่งที่นโยบายนี้กำลังทำไม่ใช่การแก้ปัญหาความยากจนแต่คือการลดภาระของรัฐโดยการผลักภาระไปให้ครอบครัวคนชั้นกลางล่างที่กำลังอ่อนล้าทางเศรษฐกิจแบกรับแทนแล้วก็ตั้งคำถามค่ะว่าออกนโยบายบีบคั้นคนจ่ายภาษีขนาดนี้นี่ใช้สมองคิดแล้วเหรอมีคนไปคอมเมนต์เต็มเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นไปในทำนองเดียวกันนะคะอย่างเช่นว่าคนมีเงินเดือนไม่ได้แปลว่าไม่จนนะบางคนค่าอยู่ค่ากินก็แทบเอาตัวไม่รอด ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือบางคนบอกมันต้องตัดเกณฑ์ข้อนี้ออกไปนะลูกจะดูแลหรือไม่มันเป็นสิทธิ์ของลูกตามกฎหมายไม่ใช่เอาเกณฑ์ข้อนี้ไว้บ้ามากอย่างนี้เป็นต้นคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกเลยว่านี่คือการทำโทษลูกกตัญญูตั้งคำถามว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะ

0: บุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 30,000 ไม่ถึง 3,000 ก็คือเอาปีละ 30,000 มาหาร12เดือนเดือนละไม่ถึง 3,000 แต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้คือข้อ1นะคะคุณสมบัติข้อ1คุณไหมบอกลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาทแล้วเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขาคุณผู้ชมเข้าใจคอนเซปต์นี้ใช่ไหมคะคือคุณหมายจะบอกว่าจริงๆแล้วบัตรเนี้ยถ้าตัวเจ้าของบัตรเองอะค่ะมีรายได้เกิน 100,000 บาทเขาตัดสิทธิ์เพราะถือว่ามีรายได้เกิน 100,000 บาทคุณไม่ใช่คนจนแต่ถ้าลูกส่งเงินมารวมกับรายได้พ่อแม่เนี่ย 30,000 บวก 30,000 ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 มันยังไม่ถึงแสนนึงคุณหมายบอกคุณเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูแต่ถ้าให้ลดหย่อนอุปการะบุพการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างเนี่ยค่ะนี่คือประเด็นร้อนจริงๆ คุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่กันบ้างไหมอ่ะ
1: ต้องตัดสินใจ
0: ยังไงกันอ่ะ
1: ต้องคุยกันให้ดีๆนะอย่าทะเลาะกันนะใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอช่วงอุทธรณ์ก็จะได้กลับมาเป็นประเด็นพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
2: กลายเป็นประเด็นทันทีนะครับเมื่อคุณกรจาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกมาแสดงความเห็นด้วยกับคุณหนอมจากเพจแท็กบักหนอมนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งไปขัดกันเองกับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจนทำให้ผู้สูงอายุหลายคนถูกตัดสิทธิ์ครับประเด็นก็คือตอนนี้เกณฑ์ของรัฐได้มองว่าถ้าหากว่าลูกเอาชื่อของพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็แปลว่าพ่อแม่มีคนดูแลแล้วไม่ลำบากแล้วซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปครับคุณกรณ์ได้ชี้ว่านโยบายที่ดีไม่ควรปล่อยให้2สิทธิ์นี้กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องเลือกทั้งที่ในความเป็นจริง2สิทธิ์นี้ควรเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อช่วยพยุงครอบครัวกลุ่มเปราะบางเพราะเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีอยู่แล้วตัวเลขนี้ก็สะท้อนความเปราะบางชัดเจนและเงินลดหย่อนที่ลูกได้จริงๆก็น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าอาหารค่ายาค่าเดินทางไปโรงพยาบาลในชีวิตจริงการที่ลูกช่วยประคับประคองไม่ได้แปลว่าครอบครัวนั้นจะหายจนและยิ่งไปกว่านั้นการที่ทางรัฐมองว่าถ้าลูกไม่เลี้ยงดูจริงก็ให้พ่อแม่ไปยื่นอุทธรณ์เองนั่นก็น่าจะเป็นการผลักภาระให้กับผู้สูงอายุครับเพราะว่าในสังคมไทยการจะให้พ่อแม่เดินไปบอกรัฐว่าลูกเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูฉันแน่นอนว่าเป็นการทำร้ายจิตใจแล้วก็กระทบความสัมพันธ์และผู้สูงอายุหลายคนก็เข้าไม่ถึงระบบดิจิทัลด้วยข้อเสนอแนะของคุณกรณ์ก็คือรัฐควรคัดกรองคนโกงออกจากคนจนไม่จริงอันนี้คุณกรณ์เห็นด้วยครับแต่เกณฑ์ต้องสมเหตุสมผลชีวิตจริงของหลายครอบครัวอยู่รอดได้เพราะว่ารัฐช่วยนิดลูกช่วยหน่อยร่วมกันประคองนโยบายรัฐจึงควรออกแบบมาซัพพอร์ตกันไม่ใช่ตัดสิทธิ์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งทุกท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับใช่

0: Radio, freshen up. เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
6: ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
8: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
7: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
8: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
8: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: มีเหตุผลมีประโยชน์และถูกกาลเทศะเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
3: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
4: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
1: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
4: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
5: ผู้ฟังคะวันนี้ติดตามพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาดกที่ชื่อว่าคันธาระชาดกพระคันธาระฤาษีเรื่องมีอยู่ว่าพระราชโอรสในพระเจ้าคันธาระแห่งคันธารราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติภายหลังจากที่พระราชบิดาเสด็จสวรรคตแล้วในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าคันธาระเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพระองค์ได้ใช้ธรรมะปกครองจึงทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงผลให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขประเทศชาติสงบร่มเย็นสมัยนั้นก็ปรากฏมีกษัตริย์ผู้ทรงธรรมพระองค์หนึ่งมีพระนามตามชื่อแคว้นว่าพระเจ้าวิเทหะครองราชสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลานครแห่งวิเทหะรัฐกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระสหายกันโดยทางจดหมายหรือพระราชสารสองพระองค์ไม่ได้ทรงพบเห็นกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวทรงทราบข่าวคราวความเป็นไปของกันและกันโดยทางจดหมายเท่านั้นแต่กระนั้นทั้งสองพระองค์ก็สนิทสนมกันดีดูเป็นที่แปลกใจยิ่งนักอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าคันธาระทรงสมาทานศีลแล้วก็เสด็จไปประทับอยู่ในท้องพระโรงท่ามกลางเหล่าอมาตย์ข้าราชการทั้งหลายพระองค์ได้ทอดพระเนตรไปทางทิศตะวันออกโดยผ่านช่องสีหบัญชรหรือหน้าต่างและทรงเห็นพระราหูบดบังดวงจันทร์ไว้ทั้งดวงจมไม่อาจเห็นแสงจันทร์เลยแม้แต่น้อยเหล่าอมาตย์ก็มองเห็นปรากฏการณ์เช่นนั้นเหมือนกันแล้วได้ทูลให้ทรงทราบถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวพระเจ้าคันธาระทรงสดับแล้วก็รู้สึกสลดพระทัยถึงกับทรงดำริว่าดวงจันทร์ยังรับแสงได้เพราะมีสิ่งมาบดบังพวกข้าราชบริพารเหล่านี้ก็เป็น

ของเราเหมือนกันการที่เราจะหมดสิ้นรัศมีดุจดวงจันทร์นั้นช่างเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเอาเสียเลยเราควรจะแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านี้สละราชสมบัติออกบวชทำตัวให้เป็นดั่งดวงจันทร์เจิดจ้าท่องเที่ยวไปในท้องฟ้าที่สดใสเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคอยให้คนอื่นมาตักเตือนเราคอยเตือนตัวเองน่าจะดีกว่าทรงดำริดังนั้นแล้วก็ทรงสละราชสมบัติมอบให้เหล่าอมาตย์แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นพระราชาแทนพระองค์แล้วเสด็จเข้าสู่ป่าผนวดเป็นฤาษีดำรงชีวิตอยู่ผลไม้รากไม้หัวเผือกหัวมันที่มีอยู่ในป่ามุ่งหน้าบำเพ็ญฌานและอภิญญาจนสำเร็จฝ่ายพระเจ้าวิเทหะเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าคันธาระเพื่อนรักออกบวชเป็นฤาษีก็ทรงสละราชสมบัติออกผนวดเช่นกันแต่ไม่อยู่ประจำที่เดียวหากแต่สัญจรเที่ยวไปยังที่ต่างๆสองพระฤาษีประพฤติวัดของฤาษีมีจรรยามารยาทเรียบร้อยน่าเลื่อมใสวันหนึ่งทั้งสองได้มาพบกันเข้ารู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในกันและกันจึงสมัครใจปฏิบัติธรรมด้วยกันในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งขณะมีพระฤาษีวิเทหะผู้บวชทีหลังอยู่ดูแลรับใช้พระฤาษีคันธาระผู้บวชก่อนอยู่ก็ได้มองเห็นราหูอมจันทร์จึงถามว่าท่านอาจารย์มีอะไรมาบดบังแสงจันทร์จนมืดมิดอย่างนี้พระคันธาระฤาษีตอบว่าสิ่งที่บดบังดวงจันทร์ไว้ก็คือพระราหูพระราหูเป็นเครื่องเศร้าหมองอย่างหนึ่งของดวงจันทร์พระราหูทำให้ดวงจันทร์อับแสงได้เราเห็นดวงจันทร์ถูกราหูอมมาแล้วจึงเกิดความคิดว่าทำไมดวงจันทร์ต้องมาอับแสงเพียงเพราะสิ่งเศร้าหมองที่โคจรมาดังราชสมบัติก็เป็นเครื่องเศร้าหมองสำหรับกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงสละราชสมบัติออกมาหลบอยู่ในป่าอย่างนี้วิเทหะฤาษีฟังเช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่านี่คงเป็นพระเจ้าคันธาระเพื่อนของเราแน่แล้วเมื่อได้ตรัสถามก็เป็นเช่นนั้นจริงๆจึงได้แสดงพระองค์เองว่าพระองค์ก็คือพระเจ้าวิเทหะที่ออกผนวดเช่นกันจากนั้นทั้งสองต่างก็ชื่นชมซึ่งกันและกันและคบหาสมาคมสนิทสนมกลมเกลียวกันยิ่งขึ้นอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองท่องเที่ยวไปตามชายแดนแล้วผู้คนในถิ่นนั้นเขาเลื่อมใสศรัทธาถึงกับช่วยกันสร้างอาสมให้อยู่อาศัยและนำอาหารมาถวายอยู่เนืองคราวหนึ่งชาวบ้านนำเกลือมาถวายพระฤาษีทั้งสองวิเทหะฤาษีรับเอามาฉันแต่พอดีส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ที่ต้นหญ้าแห้งภายหลังทั้งสองฉันอาหารจืดไปหน่อยวิเทหะฤาษีจึงนำเกลือที่เก็บไว้ส่งให้ฤาษีคันธาระฤาษีคันธาระถามถึงที่มาของเกลือพอทราบว่าฤาษีวิเทหะเก็บเอาไว้แต่วันก่อนจึงตำหนิว่าท่านอุตส่าห์สละราชสมบัติยิ่งใหญ่มาแล้วยังจะมาสะสมเกลือไว้อีกมันจะเหมาะกับความเป็นนักบวชหรือฤาษีวิเทหะถูกตำหนิเช่นนั้นก็ไม่พอใจจึงโต้เถียงว่าท่านเองก็ดีแต่ตำหนิเราไม่ดูตัวเองเสียบ้างท่านไม่ต้องการให้คนอื่นมาคอยตักเตือนแต่ทำไมต้องมาตักเตือนเราท่านสละการปกครองแว่นแคว้นมาแล้วยังจะมาปกครองเราอีกมันใช้ได้ที่ไหนคันธาระฤาษีได้ฟังดังนี้ก็ไม่โกรธแต่ก็ได้กล่าวขึ้นอย่างใจเย็นว่าเรากล่าวแต่คำที่เป็นธรรมไม่กล่าวคำที่ไม่เป็นธรรมเมื่อเรากล่าวธรรมอยู่บาปจะไม่เปื้อนเราหยุดคิดนิดนึงแล้วกล่าวต่อไปว่าผู้มีปัญญาคนใดมักชี้โทษมักพูดกำราบควรมองเขาผู้นั้นเป็นเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบบัณฑิตเช่นนั้นจะมีแต่ความดีอย่างเดียวไม่มีความชั่วเลยบุคคลควรตักเตือนพร่ำสอนห้ามปรามผู้อื่นให้พ
พ้นจากความเห็นผิดบุคคลเช่นนั้นจะเป็นที่รักของสัตว์บุรุษแต่จะไม่เป็นที่รักของอสัตว์บุรุษฤาษีวิเทหะโต้กลับอีกว่าแต่ท่านก็ไม่พูดกระทบกระเทือนคนอื่นให้เขาไม่พอใจเหมือนโกนผมด้วยมีดโกนทื่อๆคำพูดบางอย่างแม้จะมีประโยชน์มากบางทีก็ไม่ควรพูดฤาษีคันธาระยังกล่าวหนักแน่นเหมือนเดิมอีกว่าถึงอย่างไรท่านยังทำไม่ถูกเมื่อท่านถูกเราตักเตือนพอใจหรือไม่พอใจถ้าเรากล่าวคำเป็นธรรมะเราก็ไม่มีบาปอย่างแน่นอนเหตุที่พระฤาษีคันธาระกล่าวเช่นนั้นเพราะยึดถือหลักว่าเราจะไม่ทนุถนอมใครๆแต่จะทำอย่างช่างปั้นหม้อที่ปั้นดินเหนียวที่ยังเปียกยังดิบอยู่โดยจะปั้นราวกับจะกำราบจะข่มผู้ที่หวังมรรคผลก็จะอดทนอยู่ได้จึงกล่าวอีกว่าผู้ไม่มีปัญญาหรือไม่ได้ศึกษาวินัยให้ดีจะท่องเที่ยวไปเหมือนกระบือตาบอดเที่ยวไปในป่าแต่ผู้ที่ศึกษาวินัยมาอย่างดีในสำนักของอาจารย์เขาจะเป็นผู้มีวินัยดีเพราะได้อาจารย์สอนไว้ดีจะเป็นปราชญ์มีจิตมั่นดังบรรพชิตที่ศึกษาวัดปฏิบัติดีแล้วก็เจริญก้าวหน้าในศีลสมาธิปัญญาวิเทหะฤาษีฟังมาถึงตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกสลดใจมองเห็นข้อผิดพลาดของตนเองที่ถือทิฏฐิมานะไม่เข้าเรื่องจึงเข้าไปขอขมาคันธาระฤาษีว่าท่านอาจารย์ผมขอโทษนับแต่บัดนี้ไปขอให้ท่านตักเตือนพร่ำสอนผมเถิดคำใดที่ผมกล่าวล่วงเกินท่านขอให้ท่านยกโทษให้กระผมด้วยฤาษีคันธาระยกโทษให้เพราะไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองแม้แต่น้อยแล้วสองพระฤาษีก็รักใคร่กลบเกลียวกันเหมือนเดิมพากันเข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์คันธาระฤาษีสอนการบริกรรมกสิณแก่วิเทหะฤาษีอย่างละเอียดละออพระฤาษีวิเทหะได้ปฏิบัติตามนั้นไม่นานก็สำเร็จอภิญญาและสมาบัติสองพระฤาษีเจริญอยู่ในฌานมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแน่แท้แล้วธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ารังเกียจผู้แนะนำพร่ำสอนจงหมั่นทำตามคำตักเตือนของเขาแล้วเราจะได้ดีดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษและกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าผู้นั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์และควรคบหาบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อคบหากับบัณฑิตเช่นนั้นอยู่ย่อมมีแต่คุณอันประเสริฐส่วนเดียวไม่มีเสื่อมเสีย

0: ดไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะวันนี้ขออัญเชิญพระพุทธพจน์บทหนึ่งมาฝากกันหนทางสู่ความเจริญกุศลกรรมบท10ความว่าจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่างจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างและการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปาณาติบาตและการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้และการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามจุนทะความสะอาดทางวาจามี4อย่างคือละมุสาวาทะเว้นขาดจากการมุสาวาทะละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อจุนทะความสะอาดทางใจมี3อย่างคือเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌาคือเป็นผู้ไม่โลภในทรัพย์ของผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิมีทัศนะไม่วิปริตจุนทะเหล่านี้แหละเรียกว่ากุศลกรรมบท10คุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: อัตตาเป็นคำรวมเหมือนกับคำว่ารถยนต์คือคำรวมแต่รถเก๋งรถตู้รถปิกอัพรถสองแถวก็เป็นรายละเอียดขององค์ประกอบที่แตกต่างกันถ้าบอดี้ตัวบอดี้ตัวถังของมันเป็นอย่างนี้เราก็เรียกว่ารถบรรทุกเข้าใจไหมถ้าตัวถังมันเป็นอย่างนี้เราเรียกรถอีแตนรถอีแตนคือรถบรรทุกใช่ไหมคะไม่ใช่ที่เธอเห็นรถอีแตนเป็นรถสิบล้อได้ไงอีแตนมีล้อไม่ถึงสิบล้ออาจารย์คะรถอีแตนเนี่ยเป็นรถเก๋งไหมคะไม่เป็นบอดี้มันไม่เหมือนกันบอดี้ของอีแตนกับบอดี้ของรถเก๋งคนละเรื่องกันอย่างเงี้ยบอดี้บอดี้อาจารย์แต่เครื่องยนต์มันอันเดียวกันนะอาจารย์หนูเห็นไอ้นั่นน่ะมันไปที่ร้านซ่อมรถมันไปควักเอาเครื่องยนต์จากรถอีแตนน่ะมันเอามาใส่ที่กระโปรงรถเก๋งน่ะมันเอาไปใส่มันก็ขับออกไปได้อาจารย์อ้าวก็นั่นมันเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์ไม่ได้บอกถึงความเป็นอีแตนเป็นปิกอัพเป็นอะไรแต่ตัวปิกอัพรถตู้แล้วเก๋งอยู่ที่บอดี้มันเข้าใจหรือยังเพราะนั้นกายอ่ะกายอ่ะพอกายมีรูปร่างต่างกันไปก็เริ่มเป็นไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่จิตอ่ะเหมือนกันหมดอ่ะจิตอ่ะและเจตสิกก็เหมือนกันเนี่ยโกรธที่เกิดขึ้นที่จิตที่เรียกว่าแมวเนี่ยมันก็คือโกรธมันคือโทสะก็เรียกว่าโทสะโทสะมูลจิตโทสะเจตสิกเห็นนะเข้าใจไหมโทสะที่เกิดกับหมูหมูร้องอี
4: จะกินข้าว
3: มันก็โทสะมูลจิตโทสะเจตสิกไม่มีความเป็นหมูเหมือนกับเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์เราหิ้วเครื่องยนต์ออกมาแล้วเราก็มานั่งซ่อมเครื่องยนต์เนี่ยใครบอกมั่งว่าข้าพเจ้ากำลังซ่อมรถเก๋งข้าพเจ้ากำลังซ่อมรถตู้ก็ยกเครื่องยนต์ออกมามันก็เป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเข้าใจอนัตตาหรือยังอันนี้เป็นการเข้าใจอนัตตาจากการอธิบายใช้เวลาเนิ่นนานหลายปีในการเรียนรู้ใช่ไหมแต่สำหรับพระพุทธเจ้าเวลาสอนคนฉลาดแล้วใช้ภาษาที่เข้าใจพุทธเจ้าก็สอนเรื่องอนัตตาในแง่ของอะไรว่ามันอาพาธมันเบียดเบียนบีบคั้นมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันทนไม่ไหวมันทนไม่ไหวมันเป็นทุกข์มันทนไม่ไหวมันทนไม่ไหวพุทธเจ้าก็ถามคนหรือที่จะยึดถือเอาความรู้สึกสุขว่าเป็นของฉันคนหรือที่จะยึดว่าฉันเนี่ยเป็นผู้สุขควรหรือที่จะยึดว่าสุขนอกนั่นน่ะเป็นบุคคลของฉันควรหรือก็มันไม่เที่ยงอ่ะมันเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนอ่ะแล้วมันทนไม่ไหวอ่ะมันต้องเปลี่ยนเป็นอันใหม่มันต้องเปลี่ยนเป็นอันใหม่มันก็จำเป็นต้องตอบว่าไม่ควรพระพุทธเจ้าขายใช่ไหมก็ไม่ควรยึดถือว่าเป็นอัตตาเข้าใจหรือยังรถยนต์เนี่ยมันยังมีความตั้งอยู่นานนะแต่จิตนี่ตั้งอยู่นานไหมไม่มีระหว่างขั้นนะฮะเกิดปั๊บดับเลยเกิดปั๊บดับเลยเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดปั๊บดับเลยเกิดปั๊บดับเลยแต่ดูเหมือนธาตุคือตั้งไว้เป็นเวทนาธาตุได้มั้ยได้เวทนาธาตุคืออะไรตั้งไว้เป็นเวทนาบางช่วงเวทนาเกิดซ้ำๆเกิดระดับดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดอย่างเช่นปวดเข่าก็โอ๊ยโอ๊ยปวดโอ๊ยปวดอย่างเงี้ยเริ่มเป็นเวทนาธาตุขึ้นมาละตอนนี้ทุกขเวทนาธาตุแต่ยังไงมันก็เป็นเวทนาธาตุนั่นแหละว่ามันไม่ได้เป็นอัตตามันไม่ได้เป็นมนุษย์เข้าใจหรือยังในเมื่อมันไม่เป็นมนุษย์มันก็ไม่เป็นฉันพอไม่เป็นฉันก็ไม่ต้องมีฉันปวดต่อไปนี้จงเสวยเวทนาโดยไม่มีกิเลสได้ไหมเวทนาอยู่ตรงนี้เวทนาเกิดก็บอกอ้าวเวทนาธาตุมาแล้วโว้ยเวทนาธาตุมาแล้วแล้วสังขารธาตุเป็นยังไงอ๋อก็ปรุงแต่ปรุงเป็นอะไรเป็นสติปัญญาไม่มีกิเลสตัณหาเท่านั้นเองหุยสัญญาจำได้จำได้ทำไมจะจำไม่ได้พวกเธอจงจำเดี๋ยวนี้โสเพณีก็จะมีอะไรก็จำว่าโสเพณีแต่ไม่มีกิเลสอะรูปโป้ก็จำได้คำว่ารูปโป้คือคำว่ารูปโป้ไม่มีกิเลสเกิดอะเข้าใจไหมขาอ่อนก็จำได้ขาอ่อนความจำก็จำได้ว่าขาอ่อนแต่ไม่มีกิเลสอะแต่ผู้ชายบางคนมาพูดขาอ่อนก็เกิดกิเลสได้ไหมแต่มันอาจจะหมายถึงขาเห็ดขาเห็ดอ่อนๆน่ะแล้วก็ยื่นให้เขาอ่ะนี่ขาอ่อนไอ้ผู้ชายคนนั้นหันมาคว้าอะไรวะขาเห็ด ดูผู้หญิงคนนี้เปิดขาอ่อนอีกแล้วเนี่ยผู้ชายนี่ผันขวับไปเลยก็เจอเขาเปิดขาเห็ดอย่างเงี้ยนะเอาขาเห็ดก็คือขาเห็ดเพราะนั้นความจำก็คือความจำเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วมีกิริยาจิตเกิดเนี่ยก็มีสัญญามีสภาพจิตต่างๆนานาแล้วเราไปศึกษาเรื่องกิริยาจิตดูนะอารมณ์ของพระอรหันต์ดูว่าพระอรหันต์นี่มีอารมณ์อะไรที่เกิดที่จิตบ้างเนี่ยนะคะไปเรียนจุลโทจุลเอกอะไรพวกเนี้ยนะเรียนจุลโทเนี่ยจะรู้ละมีอารมณ์อะไรบ้างใช่ไหมแต่คนที่ไม่รู้จริงคนที่รู้ไม่จริงเนี่ยรู้ไม่จริงเนี่ยจะกังวลเครียดไปหมดปฏิบัติธรรมเครียดไปหมดกลัวอะไรอ่ะกลัวนั่นกลัวนี่ไปหมดกลัวอายตนะภายนอกมีไหมบางคนก็กลัวอายตนะภายนอกนะไม่เอาหนูกลัวหนูกลัวหนูจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวแล้วเดี๋ยวหนูจะเสื่อมอะไรเงี้ยนะบอกโอ้ยพระอรหันต์ได้อยู่ได้หมดแหละแต่ว่าที่ท่านไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเลวนานๆเนี่ยเพราะว่าท่านไม่จำเป็นต้องอยู่ท่านไปเพื่อช่วยเท่านั้นเองเนี่ยไปอยู่ช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวท่านก็กลับไปอยู่ที่เดิมท่านอยู่ป่าอยู่เขาเพราะท่านไม่ต้องการอะไรอ่ะจะเอาอะไรกับฉันฉันไม่ต้องการอะไรแล้วอย่างเงี้ยท่านก็ไปอยู่ป่าอยู่เขาแต่ถ้าออกมาเมื่อไหร่คือออกมาเพื่อช่วยเหลือช่วยให้พ้นทุกข์ช่วยสอนช่วยอะไรเท่านั้นเองแล้วก็สอนเฉพาะใครสอนเฉพาะคนที่สอนได้คนที่สอนไม่ได้ไปสอนมันทำไมจริงไหมเราจูงเด็กอนุบาลไป30คนน่ะแล้วก็ไปขอด็อกเตอร์สอนเนี่ยนะด็อกเตอร์ก็บอกว่า
4: ไม่สามารถจริงๆเอาไปให้ครูอนุบาลเขาสอนเถอะครูอนุบาลสอนเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลมีความสุขไหมคะโอ้ยิ้วโอ้ยิ้วนะแต่ให้ด็อกเตอร์ไปสอนเด็กอนุบาลนี่เด็กอนุบาลเครียดมากด็อกเตอร์ก็เครียดมากเข้าสวนปรุงทั้งคู่เลยนะเครียดทั้งคู่เลยเพราะนั้นผู้รู้ก็สอนผู้ที่สอนได้รู้อ่ะมันรู้แล้วสอนได้หรือไม่ได้เพราะนั้นจงทำตนให้เป็นผู้ที่สอนได้ถ้าทำตัวเป็นคนที่สอนไม่ได้ใครก็ไม่ได้อยากจะสอนเธอนะสอนนั้นไม่ใช่ได้ค่าจ้างรางวัลอะไรสอนนั่นก็ไม่ได้ยศได้เกียรติอะไรแต่ที่สอนทุกวันนี้เอ็นดูเท่านั้นเองอย่างเงี้ยเพราะนั้นความเป็นอยู่ของชาวพุทธจึงไม่มีกระบวนการเรียกร้องสมาชิกเข้าใจไหมไม่ต้องการมวลสมาชิกเยอะๆเอามาทำไมอ่ะมันรู้เสร็จแล้วว่าขันห้ามันทุกข์จะตายเนี่ยรูปังทุกขังเวทนากับทุกขาสัญญากับทุกขาสังขารากับทุกขาวิญญาณังกับทุกขังเนี่ยมันทุกข์พุทธเจ้าสอนไว้ด้วยเหรออยากฟังก็จะบอกให้ในสังยุตตนิกายขันธวรวรรคในเกี่ยวกับเรื่องขันห้าทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าไงขันห้าในอดีตขันห้าในอนาคตเป็นทุกข์จะป่วยกล่าวไปใหญ่ที่จะพูดถึงขันห้าปัจจุบันฮะเพราะฉะนั้นอริยสาวกที่ได้สดับฟังธรรมแล้วเนี่ยจึงไม่อะไรอวรในขันห้าอดีตจึงไม่เพลิดเพลินหมกมุ่นขันห้าในอนาคตแต่ถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์นะอริยสาวกก็จะพยายามปฏิบัติเพื่อเบื่อในขันห้าปัจจุบันเพื่อไม่ติดใจขันห้าปัจจุบันเพื่อดับขันห้าปัจจุบันนะคะแต่ทุกวันนี้มีผู้ที่ไม่เข้าใจคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเวลาสอนให้ปฏิบัติธรรมก็เน้นชาวบ้านเน้นชาวบ้านแล้วก็โอ๊กจะใจชาวบ้านและให้ชาวบ้านเนี่ยเสพสุขในกามในปัจจุบันใช่ไหมปฏิบัติธรรมนอนดูดาวนอนรีแลกซ์คุณจงลืมอดีตมีแต่ทุกข์คุณจงลืมอนาคตมีแต่ทุกข์คุณจงอยู่กับปัจจุบันคุณเห็นไหมธรรมะของพระเจ้าพิสูจน์ได้คุณสามารถหาความสุขจากการนอนแผ่รีแลกกล้ามเนื้อทุกส่วนและดูดาวและยิบระยับเอาหัวมาชนกันนอนแฮปปี้มากมันสอนผิดๆนะนี่คือการเสพสุขในกามเท่านั้นเองแล้วสอนผิดด้วยคำพูดเขาก็พูดผิดเขาบอกว่าอดีตมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นพูดผิดไหมคะผิดจริงๆอดีตเป็นสุขมีไหมมีนึกถึงอดีตมีความสุขก็มีเนาะตอนที่เราไปวิ่งเล่นกับเพื่อนชายทะเลหัวลอยเนี่ยเยอะแยะอดีตที่เป็นสุขอดีตที่เฉยๆมีไหมมีเยอะแยะอดีตที่เป็นทุกข์ก็มีอนาคตล่ะคะคิดถึงอนาคตแล้วสุขมีไหมมีเราวาดฝันว่าเราทำธุรกิจนี้เราจะได้กำไรอย่างนั้นอย่างนี้เขาพูดว่าอย่างนี้เราจะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยฝันเนี่ยสุขก็ได้อนาคตคิดแล้วสุขก็ได้คิดแล้วเฉยก็ได้คิดแล้วทุกข์ก็ได้เพราะนั้นคนที่สอนว่าอย่าไปคิดเรื่องอดีตเลยอดีตมีแต่ทุกคนนั้นสอนผิดแต่ทุกวันนี้คนก็ฟังคำสอนแบบเนี้ยแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันแบบเครียดมากเลยฮะต้องใช้อะไรเตือนอยู่บ่อยๆอยู่กับปัจจุบันนะอย่าอยู่กับอดีตอย่าอยู่อนาคตเอ้ยพูดถึงอดีตได้ไหมได้แต่ให้พูดด้วยสติปัญญาพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องอดีตไหมคะตั้ง500 ชาติแน่แล้วกลายเป็นประโยชน์ไหมคะเป็นประโยชน์ได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมในอดีตของพระโพธิสัตว์เห็นไหมแต่เราลองพูดอดีตสิเป็นไงพูดถึงเรื่องอดีตได้เป็นไงให้ข้อคิดเตือนใจได้หลักธรรมไหมหรือว่าได้แต่กิเลสไปอีกโง่มันพูดถึงอดีตมันก็พูดแบบโง่ๆอีกพอพูดถึงอดีตก็พูดถล่มตัวเองได้ไหมพูดถึงคือฉันในอดีตฉันก็เย้เอาแล้วได้อะไรเนี่ยไม่ได้ความรู้อะไรบางทีพูดถึงแบบขี้โวได้ไหมโอ้ยฉันนั้นตอนดีนี่ฉันรวยมากเอ้าคนฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อีกแต่สำหรับพุทธเจ้าพูดความจริงและให้ข้อคิดทำตัวอย่างนี้สิจะได้ประโยชน์อย่างนี้ทำตัวอย่างนั้นสิสมัยนั้นเราตถาคตเกิดเป็นลาบรรทุกของอานนท์ก็เกิดเป็นลาน้องชายแล้วภิกษุรูปนี้เกิดเป็นหมูอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้แต่ก่อนก็เป็นเจ้าของหมูเลี้ยงหมูในชาตินั้นเขาก็เลี้ยงหมูอย่างดีเลยหมูเลยรักผู้หญิงคนนี้แล้วชาตินี้เนี่ยลา
3: ตัวพี่เนี่ยมาเกิดเป็นฉันเราตถาคตลาตัวน้องมาเกิดเป็นอนนท์แต่ไอ้หมูตัวนั้นมาเกิดเป็นภิกษุรูปนี้ที่อยากจะศึกมันจะศึกไปไหนเนี่ยมันจะไปขอแต่งงานกับไอ้ผู้หญิงที่เคยเป็นเจ้าของและฆ่ามันนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอภิกษุมาขอศึกเนี่ยพุทธเจ้ามองหน้าแล้วก็พูดสั้นๆชาติก่อนเขาก็ฆ่าเธอชาตินี้เขาก็ฆ่าเธอภิกษุนั้นชาติก่อนฆ่าพระองค์เกิดเป็นไรพุทธเจ้าฆ่าถ้าเกิดเป็นหมูฮ่าแล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะพุทธเจ้าค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของเขาซื้อหมูคือซื้อเธอมาเลี้ยงแล้วเขาจัดงานแต่งงานเขาก็เลยเอาข้าวมาให้เธอเยอะมากแล้วลูบหัวเธอกินเยอะๆนะกินแล้วก็นอนเลยนะไม่ต้องทำงานไม่ต้องถอนหญ้าไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นนอนเลยนะนอนเลยนะหมูเป็นไงชอบใจไหมชอบใจเจ้าของรักเจ้าของจังเลยพอเกิดมาอีกชาตินึงเป็นภิกษุไปเดินบิณฑบาตผู้หญิงคนนี้ใส่บาตรปั๊บปิ้งเลยอ่ะรักบอกไม่ถูกทำไมสติปัญญาอ่อนแอขนาดนั้นเอาก็ชาติก่อนเป็นหมูอ่ะไม่อ่อนแอได้ไงลูกศิษย์เราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชาติก่อนอาจจะเป็นแมวชาติก่อนอาจจะเป็นหนูเออชาตินี้เลยปัญญาน้อยสอนไปเหอะกูละไม่รู้เรื่องเอ้ากูละไม่เข้าใจเอ้ากูละไม่สนใจเอ้ากูละไม่อยากฟังเอ้ากูละเบื่อจังเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมีลูกศิษย์แบบนี้ไหมคะแล้วก็ต้องระลึกชาติว่าไงอ๋อสงสัยชาติก่อนมันเป็นหมูหรือไม่มันก็เป็นหนูหรือไม่งั้นมันก็เป็นตุ่นหรือมันอาจจะเป็นตุ๊กแกหรือมันอาจจะเป็นลิงเป็นข้างเป็นบางเป็นชนีเป็นกบเป็นอะไรไม่รู้มันก็มาเกิดเป็นลูกศิษย์ชาตินี้ก็เป็นไปตามนั้นแหละใช่ไหมเพราะนั้นการระลึกชาติของพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ไหมคะทำให้เราต้องอุทานว่าไงมันไม่ได้เป็นแต่เพียงชาตินี้ที่มันเป็นจังซี่นะที่มันโง่จังซี่มันไม่ใช่โง่ชาตินี้ชาติเดียวนะมันโง่มาหลายชาติแล้วอย่างเงี้ยก็ขนาดมาเกิดเป็นพระภิกษุเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างเยี่ยมยอดเลยฮะไปบิณฑบาตเท่านี้หลงรักผู้หญิงละไม่ใช่หลงรักแบบธรรมดานะจะสึกเลยอ่ะจะสึกโอ้ยข้าวก็ไม่กินฮะบิณฑบาตมาวางเสร็จโอ้ยคิดโอ้ยทำไมรักขนาดนี้รักจังเลยจะต้องสึกไปแต่งงานแล้วไปถึงไปขอลาเลยเธอจะไปไหนจะสึกไปไหนอ่ะเนี่ยมาหญิงคนนั้นน่ะเนี่ยบ้านหลังนั้นน่ะมันใส่บาตรผมน่ะผมเห็นแล้วผมรักเลยไปขอยังไม่ได้ติดต่อเขาเลยว่าเขาจะแต่งด้วยหรือไม่ได้แต่งนะมันจะซึ้งแต่มันหมูจริงๆแล้วมันหมูนี่มันเป็นสัตว์ที่เอาแต่ใจตัวเองนะมันชอบกรี๊ดเคยเห็นหมูไหมเวลาจะกินข้าวก็กรี๊ดเนี่ยเหมือนเพราะนั้นลูกเราหลานเราเพื่อนเราใครๆที่มันชอบกรี๊ดๆเนี่ยมองหน้ามันแล้วอุทานในใจว่าเอ้ยหมูน้อยหมูน้อยเอ้ยเอาแต่ใจตัวเองนะเข้าใจยังแล้วเราเคยเป็นไหมโอ้ยเป็นมาหมดละหมูเหมือนี่ก็เป็นมาแล้วไก่เกยก็เป็นมาแล้วที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเคยมีคนฟังธรรมคนหนึ่งฟังธรรมก็เขี่ยดินฟังธรรมพุทธเจ้านะอีกคนหนึ่งฟังก็หลับส่วนอีกคนหนึ่งฟังก็เกานั่นเกานี่ดุ๊กดิ๊กดิ๊กเขาก็ถามสาวกนะก็สังเกตแล้วก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกพวกนั้นมันฟังธรรมดูมันท่าทางมันแปลกพระเจ้าบอกอ๋อไอ้พวกนี้มันแงนดูดาวดูแงนดูนะชาติก่อนมันเป็นนักขัดตะเลิกมันเป็นโหราศาสตร์อ่ะมันเป็นนักดาราศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยโหราจารย์มันเป็นโหราจารย์พอมันมาเกิดชาตินี้มันก็ยังดูดาวม่วนของมันอยู่นะฟังธรรมมันยังดูดาวอยู่อย่างเงี้ยเอาแล้วไอ้ที่เขียแล้วพวกเราลองเดาสิฟังธรรมไปก็เอาไม้เขียก็ก็แกะไอ้พวกนี้ชาติก่อนเป็นอะไรไก่มันเขียคิดแคทคิดแคทนั่นแหละแล้วไอ้พวกที่หลับอ่ะงูอ่ะฟังธรรมแล้วก็ลาพวกงูเนี่ยมันหลับยาวนะมันไปกินไก่ตัวนึงนะลัดไก่กินกลืนเข้าไปเสร็จนะมันไม่มีฟันเขียวกลืนลงไปทั้งตัวแล้วก็ตัวมันโป่งเลยนะไอ้ตัวงูนี่มันอัศจรรย์ฮะหนังมันยืดหยุ่นได้ไก่เข้าไปตัวนึงแล้วมันจะไปนอนหลับเลย7วันเพื่อให้ไก่ย่อยแล้วมันก็จะแอะเอากระดูกออกมานะมันจะคายกระดูกออกมากระดูกเนี่ยขย่อนเอากระดูกทิ้งแล้วก็เนื้อเนี่ยก็เข้าไปหล่อเลี้ยงลำตัวนอนทีนึง7วันเพราะนั้นใครที่หลับเก่งเนี่ยหันไปดูแล้วนึกในใจนะชาติก่อนมันเป็นงูและชาติต่อไปอาจจะเป็นงูต่อก็ได้และส่วนที่อะไรอีกอะเกานั่นเกานี่เนี่ยเป็นลิง
4: ชาติก่อนเป็นลิงมีชาติก่อนเป็นไก่เป็นงูเป็นลิงแล้วก็เป็นพวกดูดาวเนาะเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละนี่แล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความเป็นไว้ไหมคะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องภพภูมิ31ภพภูมิอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: เออ
4: เป็นพรหม20ประเภทเป็นเทวดา6ประเภท6ชั้นนะฮะเป็นมนุษย์1ประเภทเท่านั้นเองเปรต1อสุรกาย1เดรัจฉาน1นรก1รวมแล้วเขาเรียกว่า31ภพภูมิพระพุทธเจ้าสอนไหมคะช่างอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทำไมรู้ถึง31ภพภูมินักวิทยาศาสตร์รู้อะไร Plant Kingdom Animal Kingdom นะแล้วเราก็ถามแล้วผีเปรตอยู่คิงดอมไหนนักวิทยาศาสตร์บอก I don't know เปรต I never know แต่พุทธเจ้าบอกเธอถามมาสิ What do you want to know I can teach you พระพุทธเจ้าสุดยอดรู้บัดคำสอนพุทธเจ้าสอนละเอียดสอนเรื่องธาตุสอนเรื่องอายตนะสอนเรื่องขันธ์และสอนเรื่องภพ31ภพภูมิและสอนจบว่าไงดับภพคือนิพพานเมื่อภพดับความเกิดก็ดับเพราะว่าภวะปัจจยาชาติเข้าใจไหมเมื่อมีภพเป็นปัจจัยชาติต้องมีแต่เมื่อภพไม่มีชาติชาติความเกิดก็ไม่มีเอาดับ
5: เมื่อภพดับชาติก็ดับ
4: ชาติก็ดับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอยากจะเกิดอีกไหมหรืออยากจะดับชาติอยากจะดับชาติต้องดับพบโอ้แล้วหนูจะดับไงไม่ให้หนูเป็นมนุษย์แล้วเหรอเฮ้ยไม่ต้องเป็นมนุษย์แล้วเป็นอะไรอาจารย์เองก็เป็นแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแต่ละอันไม่เป็นพบเข้าใจได้ยังเมื่อเฝ้าตามดูไอ้นี่แค่ตาเว้ยนี่แค่หูเว้ยนี่แค่จมูกเว้ยนี่แค่ลิ้นเว้ยนี่แค่กายเว้ยนี่แค่ใจเว้ยจบไม่เป็นพบถูกไหมมันเหมือนเนี่ยค่ะเบรกคลัชเกียร์ไม่ได้เป็นรถจริงหรือเปล่าเบรกไม่ได้เป็นรถเก๋งจริงไหมเบรกไม่ได้เป็นรถตู้จริงไหมคันเร่งไม่ได้เป็นรถตู้คันเร่งไม่ได้เป็นรถเก๋งคันเร่งไม่ได้เป็นรถอีแตนนี่คือปฏิเสธภพเข้าใจได้ยังเพราะนั้นการจะปฏิเสธภพหรือความไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ต้องไปดูความเป็นอายตนะอายตนะหรือดูความเป็นธาตุได้ไหมถ้าดูความเป็นธาตุคือดูความจริงของมันเลยว่ามันตั้งไว้เป็นอย่างนั้นจริงๆอีพวกนี้มันตั้งชื่อสมมุติทีหลังเนี่ยตั้งชื่อว่ารถตู้รถเก๋งรถปิกอัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วชื่อทั้งหมดล่ะคะรถยนต์นี่คือชื่อทั้งหมดอัตตาคือชื่อทั้งหมดเข้าใจหรือยังคลุมทั้งหมดเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นอนัตตาเป็นการปฏิเสธหมดเลยฮะอนัตตาก็ปฏิเสธความเป็นทั้งหมดเข้าใจหรือยังและจำเป็นต้องมีไหมคะคำว่าอัตตาอนัตตาจำเป็นต้องมีเพราะไม่งั้นถ้าเราบอกว่าตาไม่เป็นพรหมตาไม่เป็นเทวโอ้ยเมื่อใดมันจะจบจักขุอนัตตาจบหมดเลยเหมือนกันเนี่ยฮะเราบอกว่าท่านผู้เจริญเกียร์ไม่เป็นรถเก๋งโอ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยงั้นเกียร์ไม่เป็นรถจบเลยจบเกียร์ไม่เป็นรถพูดสั้นๆเพราะนั้นอัตตาจึงต้องมีเพื่อพูดสั้นๆว่าใจไม่เป็นอัตตาไม่เอาหนูไม่พูดสั้นหนูอยากพูดเฉพาะได้ใจไม่เป็นมนุษย์ได้ไหมใจไม่เป็นเทวดาต่อไปใจไม่เป็นแมวได้หมดแหละเอาองั้นฉันล่ะใจก็ไม่เป็นฉันด้วยใจไม่เป็นของฉันเพราะเกิดระดับใจไม่เป็นฉันด้วยเมื่อมันเกิดระดับนี่คือความจริงไหมคะ
6: เป็นความ
4: อาจารย์เอาจริงเอาจังอาจารย์จะสอนไปขนาดไหนเอาจริงเอาจังขนาดนั้นก็ทุกวันเนี่ยมันยึดว่าใจเป็นของฉันน่ะแล้วมันยึดว่าฉันเนี่ยเป็นใจมันจึงเรื่องมากใช่ไหมบางทีดูเหมือนพูดรู้เรื่องเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยลูกศิษย์ก็ยังต่อแยอาจารย์อยู่นะอาจารย์มันยังไม่หลุดใจเนี่ยอาจารย์เลยบอกเธอหยุดพูดเดี๋ยวนี้เอาวิชาปัจจัยสังขาระถ้าเธอไม่หยุดพูดฉันไม่ให้เธอตามไปส่งฉันนะโต้ตกลงหนูจะไปส่งอาจารย์แต่หนูจะไม่พูดเลยเอออย่างเงี้ยไปส่งได้เพื่อที่จะสอนว่าทำไมเธอมันไม่เข้าใจสักทีแต่ก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณความโง่เขลาขอบคุณปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดปัญญาพยายามประมวลพยายามสรุปอะไรให้พวกเธอได้เข้าใจให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับรถการเปรียบเทียบกับรถนี่จะชัดเจนที่สุด
3: พราะหลายๆส่วนรวมกันไฟหน้ารถไอ้แตรรถไอ้เบรกรถไอ้คันเร่งรถไอ้เกียร์ไอ้สวิตช์ไฟไอ้กระบะกระเบะประตูเบาะนั่งเฮ้ยล้อเลอะเครื่องยนต์รวมบัดเรียกว่ารถยนต์นะอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนเดียวไม่ใช่รถยนต์ถูกไหมเพราะเลิกยึดเถอะเลิกยึดว่าความคิดเป็นฉันเนี่ยแล้วรู้ไหมพอเธอคิดว่าความคิดเป็นของฉันเธอไม่เชื่อพุทธเจ้าฉันเป็นผู้คิดเธอไม่เชื่อพุทธเจ้าละพอเธอไม่เชื่อพุทธเจ้าปั๊บเลยต้องเป็นไปตามเจตนาเขาเรียกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมความเห็นเรื่องหมดเรื่องไม่หมดเนี่ยระวังให้ดีนะฮะความเห็นว่ามีเหลือเนี่ยอันตรายมากเลยจริงๆกิเลสเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมนามธรรมมีรูปร่างไหมกิเลสเป็นนามธรรมแล้วมันเกิดโดดเดี่ยวของมันได้ไหมหรือว่ามันต้องอาศัยจิตเกิดแล้วมันดับพร้อมจิตไหมมันดับพร้อมจิตเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหมดเนี่ยเกิดกับจิตและดับเลยไหมแล้วมันเหลือไหมมันไม่ใช่เหลือนะฮะแต่ความเห็นผิดของเรามักจะคิดว่ากิเลสของฉันยังเหลืออยู่เข้าใจไหมแล้วกังวลอนาคตด้วยไหมอนาคตกิเลสของฉันก็คงจะเกิดอยู่อย่างเงี้ยนี่คือความเห็นผิดหรือเห็นถูก
6: เห็นผิด
3: เห็นผิดนะถ้าเห็นถูกต้องเห็นว่าไงโหหิวว่าไงกิเลสในอดีตก็เกิดพร้อมจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตแล้วก็ไม่มีแล้วนี่เห็นความดับเลยเห็นความไม่มีความมีกิเลสไม่มีกิเลสเป็นภายในหรือภายนอก
6: เป็นภายนอก
3: เป็นสังขารขันธ์ภายนอกถูกไหมแล้วโถไอสิ่งภายนอกมันจะมาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอัตตาได้ยังไงจริงหรือเปล่าภายนอกอะกลัวมันทำไมแล้วที่สำคัญมันดับแล้วไหมมันเหลือไม่เหลือ
6: ไม่เหลือ
3: มันไม่ใช่เหลือพอมันไม่เหลือเสร็จกิเลสในอนาคตล่ะเกิดหรือยัง
6: ก็ยังไม่เกิด
3: โอ้ยมันยังไม่เกิดแล้วมันมีหรือไม่มีล่ะก็ถือว่าไม่มีเวลาในอนาคตหมายถึงเวลาที่ยังเคลื่อนมาไม่ถึงถ้าเคลื่อนมาถึงปั๊บต้องเรียกว่าเวลาปัจจุบันถูกไหมเวลาที่เลื่อนมาปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อนาคตไม่ใช่อดีตถูกไหมแต่เวลาปัจจุบันก็เคลื่อนเป็นอดีตปุ๊บหนึ่งวินาทีปุ๊บเป็นอดีตหนึ่งวินาทีปุ๊บเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นอดีตก็ไม่ใช่ปัจจุบันและไม่ใช่อนาคตถูกไหมเพราะฉะนั้นกิเลสในอดีตของเธอมีด้วยเหรอไม่มีแต่เมื่อกี้พูดผิดอ่ะคือตอนนั้นน่ะมันก็มีกิเลสมันเห็นเขากินมันก็อยากกินเริ่มยึดกิเลสในอดีตว่าเป็นของฉันต่อไปอนาคตเธอยืนยันได้ไหมอนาคตจะไม่เกิดกิเลสแล้วก็เกิดอยู่วะไอ้อย่างนี้ก็เลยเห็นเป็นอัตตาใช่ไหมแต่เราพูดว่าอนาคตน่ะเหรออนาคตถ้ามีอวิชชาโง่เขลาเบาปัญญามีกิเลสตัณหากิเลสมันก็ต้องเกิดแต่ถ้าอนาคตไม่มีอวิชชาคือมีความรู้แจ้งมีวิชากิเลสมันก็ไม่เกิดหรอกเนี่ยก็พูดตามความจริงถูกไหมแล้วปัจจุบันนี่แหละกิเลสเกิดไหมปัดโถอาจารย์ปัจจุบันกำลังฟังอาจารย์พูดเรื่องถัดขันในยตนะกิเลสขืนเกิดได้โดนตบหัวตายเลยก็ปัจจุบันก็ไม่มีอย่างเงี้ยแล้วเธอบวชอยู่ทำไมอ่ะฮะเธอบวชทำไมเนี่ยก็บวชเพื่อที่ปัจจุบันจะได้ไม่มีกิเลสเพราะได้วิถีชีวิตที่มันทำให้ป้องกันกิเลสเท่านั้นเองทั้งนั้นที่อยู่ที่นี่อยู่ยากเป็นบ้าเลยโดนว่าแล้วว่าอีกนะคะวันนี้เปรียบเทียบระหว่างรถนะระหว่างรถกับอัตตานี่ชัดเจนไหมคะชัดเจนนะแล้วคำถามนะคะสังขารขันเนี่ยอยู่ในกลุ่มขันห้าเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข
6: ์เป็นทุกข
3: ์แต่มีสังขารขันชนิดหนึ่งนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นยอดแห่งสังขารหมายถึงว่าเป็นสังขารที่มันจะไปยุติสังขารเพราะฉะนั้นการมาเรียนอภิธรรมการมาเรียนธรรมะการมาเรียนอริยมรรคมีองค์8การมาเรียนเรื่องสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พระ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เนี่ยมาเรียนโพธิปักขิยธรรม37ประการมาเรียนอภิธรรมมาเรียนพระวินัยมาเรียนพระสูตรต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อมาปรุงแต่งจิตแล้วก็ยุติการปรุงแต่งบาปแล้วก็ยุติการยึดมั่นถือมั่นในความดีว่าเป็นของฉันว่าเป็นตัวฉันก็เห็นว่ามันเป็นขันธ์5ที่เกิดแล้วดับไปเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกก็จะบรรลุถึงความไม่มีสังโยชน์กิเลสมัดอกมัดใจอีกต่อไปละความถือตัวถือตนนะคะแล้วก็เข้าใจคำว่าอัตตาว่าเป็นศัพท์ภาษาที่ต้องมีใช้ถ้าไม่มีใช้มันลำบากเหมือนกับคำว่ารถยนต์ก็ต้องมี รถเก๋งก็ต้องมีรถตู้ก็ต้องมีรถปิกอัพก็ต้องมีรถสองแถวรถสิบล้อรถอีแตนรถตุกๆเนี่ยทั้งหมดก็เป็นศัพท์ที่ต้องใช้เรียกรถแต่ละประเภทนะคะคำว่ารถยนต์ก็จำเป็นต้องมีที่จะเรียกรวมทั้งหมดนะคะผู้ที่ครอบครองรถยนต์อยู่วันนี้ให้ไปที่ฝ่ายลงทะเบียนในคลุมหมดเลยไม่ต้องมานั่งถามว่ารถอีแตนหรือว่ารถเก่งไม่ต้องพูดแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ครอบครองรถยนต์กรุณาไปที่นั่นภายในวันที่1ถึงวันที่10มีนาคมอย่างเงี้ยมันสื่อจบเข้าใจมั้ยแต่ถ้าสื่อเฉพาะได้ไหมสื่อเฉพาะบอกสำหรับผู้ที่มีรถ10ล้อและรถปิกอัพเนี่ย2กลุ่มนี้กรุณาไปที่ลงทะเบียนอย่างเงี้ยก็เพราะนั้นไอ้ศัพท์เหล่านี้มันก็เลยต้องมีเพราะนั้นคำว่ามนุษย์เทวดาเปรตอสุรกายก็ต้องมีแต่เมื่อแยกเป็นส่วนๆเนี่ยแต่ละขันธ์ไม่ใช่มนุษย์แต่ละขันธ์ไม่ใช่อัตตาแต่ละขันธ์ไม่ใช่เทวดาเข้าใจไหมแล้วทุกวันนี้เราจะได้ยินคนพูดผิดๆเช่นวันนั้นฉันนั่งสมาธินะเธอโอ้ยหลวงปู่มาเยี่ยมฉันฮะหลวงปู่นี่มนุษย์เนาะมาเยี่ยมเธอยังไงฉันได้กลิ่นชานหมากอ่อนๆบ๊กลิ่นน่ะเห็นกลิ่นเป็นคนเลยอ่ะอีกคนก็เอาอีกอุ๊ยฉันนั่งสมาธินะเธอฉันก็มีเทวดามาอนุโมทนาเหรอมันเป็นยังไงเหรอเทวดาเธอเห็นมีมีมอบๆเลยเหรออ๋อฉันได้กลิ่นดอกมันเป็นคือมันเป็นกลิ่นดอกที่ฉันไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนนะฉันมั่นใจว่ามันเป็นกลิ่นดอกปริชาติในสวรรค์โอ้โหแค่กลิ่นเนี่ยนะเป็นเทวดาอีกละเห็นมั้ยและที่หนักที่สุดคือเสียงจริงไหมเมื่อคืนนี่ไปนอนบ้านร้างแห่งหนึ่งโอ้โหเปรตก็มาสัตว์นรกก็มากันใหญ่เลยมันเป็นยังไงมันมามันเดินกึกกึกกึกกึกกึกกึกกักเธอได้ยินเสียงแล้วเออแล้วเธอเห็นตัวมันไหมไม่เห็นฮะสรุปเสียงเป็นเปรตสรุปเสียงเป็นสัตว์นรกอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ทุกวันก็คุยกันได้เป็นตุเป็นตาในพวกเนี้ยแปลกมากเลยคุยกันได้ไปตุเป็นตาเชื่อกันด้วยนะฮะแล้วก็พากันสืบทอดคำสอนนี้ไปด้วยนะเมื่อวานเนี่ยยายม็อกมันมาบอกฉันว่ามันเจอผีเปรตที่ไหนเธอบ้านล้างนั่นนะเหรอมันมาเลยแหละผีเปรตมาหามันเลยมันมายังไงโอ้ยมันบอกนะเสียงเปิดประตูแอดเนี่ยโอ้โหแล้วดึกๆนะเดินตึกๆๆๆเนี่ยผีเปรตมาเท่านั้นแหละคำพูดก็พูดต่อกันไปแล้วคนโง่ก็พากันเชื่อแล้วก็พากันสอนต่อเปรตก็เลยมีจริงมีจังกับแค่ไอ้เสียงแค่นั้นน่ะใช่มั้ยคะแต่ถ้าดูรายละเอียดแล้วมันก็เป็นแค่อายตนะอายตนะแปลว่าอะไรคะบอกคําแปลไปแล้วนะฮะ
6: เหตุเกิดจิตและเจตสิก
3: เพราะเสียงกระทบหูก็ทําให้เกิดจิตวิญญาณทางหูแล้วเกิดความรู้สึกนึกคิดทางหูขึ้นมาใช่มั้ยแค่นั้นเองเนาะเอาละขออนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสาวิกาที่ดีสาวิกาแปลว่าผู้เชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธสาวิกาก็หมายถึงผู้หญิงที่เชื่อฟังคำสั่งคำสอนพระเจ้าก็จงเอาพระวินัยเอาศีลมาปฏิบัติให้เคร่งครัดมีศีลที่บริสุทธิ์จงเอาหลักธรรมคำสอนพระเจ้ามาใส่ใจให้ไม่ฟุ้งซ่านสงบสำรวมใจและจงเอาคำสอนพระเจ้ามาไตรตรองพิจารณาตามดูตามเห็นจนเกิดปัญญารู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดแล้วจิตก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในกองทุกข์ในขันธ์ทั้ง5ประสบพบกับขันธวิมุตติคือพระนิพพานเมื่อได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วจงช่วยกันประกาศเผยแผ่ชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นนั้นมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เกี่ยวข้องกันตราบสิ้นกาลนานเธอ
6: สาธุ
7: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
8: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัด
0: คุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
7: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจสุขง่ายง่ายใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
0: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
9: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงมัน

0: ไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
1: อริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
2: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
3: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือ

0: ุทัยหรือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สามคือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหาสามได้โดยไม่เหลือ
2: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญา
0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สี่คืออริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
1: ควรเจริญกระทำให้มาก

0: ทุกใหม่ก็ไม่มี
1: ทุกเดี๋ยวนี้ก็ดับหมดกิเลสอดีตก็ไม่มีแล้ว
0: อนาคตก็ยังไม่มีก็ยังไม่มี
1: ปัจจุบันคิดดี
0: พูดดี
1: ทำดี
2: ก็ไม่มีกิเลส
1: ขันห้าอดีตปัจจุบันถ้ามีปัญญาก็ไม่มีขันห้ากองทุกFM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าความรักเสมอด้วยรักตนไม่มีผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวงมีความละอายต่อบาปชื่อว่ารักตนขอฝากไว้เป็นแสงธรรมสองทางชีวิตร่มธรรมร่มใจแล้วกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์5

0: 0666-2-0066-6 สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจ
2: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ Amazing Red Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงอิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569เจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ไว้พร้อมเวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางยังกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด